0: มันเลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักษ์ประสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
1: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้ในหนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอำไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวพราวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่โยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าว

สารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลัง

0: ลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นขนพันทลักราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำของเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากเขาจะทำกันโหงกันเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็หนังหมีหนังเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนะถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่า1,000 ปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแหลน

0: หรือปลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: ที่นครศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คราบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีวัตที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยอยุธยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ที่ไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่

0: คียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
1: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
2: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
3: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
0: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษฐ์นครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV

DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบัน

ให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไป

0: เหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
1: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามารูแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
2: เอ๋เมืองนามารู
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
3: เพราะเห

0: ชาเอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
1: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
0: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอไอช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: ตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนสดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้า

0: หุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
1: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเห็นบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะ

0: มันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆเตียงไหว้ขอบคุณเขาอีก
4: ขอบคุณค่ะ
5: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
5: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
5: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
5: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
5: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
5: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

ัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก

0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
4: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
3: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
3: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
2: เมฆด้วยเมฆด้วย
1: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
7: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
2: ๆพร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือ

0: การสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7นาที
2: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้

0: นะครับ
1: ครับ
2: ไฟไหม้แล้ว
3: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
4: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
4: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
5: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
3: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
5: ได้เลย
4: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
3: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
5: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อ
5: ิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษากันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริ
8: ญขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปท

0: อาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบ
2: าย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: MCRU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: งเสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนดีโอ๊ยปวดหัว
2: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
2: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
2: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: ประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนโยน
1: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
0: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีแต่ก่อนที่เราจะเรียนนั้นคุณครูขอทบทวนก่อนค่ะว่าบทเรียนครั้งที่ผ่านมานั้นเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกนักเรียนปลายทางตอบคุณครูด้วยนะคะอ่ะเรานักเรียนต้นทางลองตอบดูสิลูก
1: นามวลี
2: เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีไปเอ๊นักเรียนปลายทางคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่านามวลีนั้นมีส่วนประกอบใดบ้างและทำหน้าที่ใดบ้างลองตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนประกอบของนามวลีนั้นมีอยู่กี่ส่วนลูก
1: 2ส่วน
2: มีด้วยประกอบก็คือ2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะส่วนที่1คือ
1: ส่วนขยาย
2: ส่วนที่2คือ
1: ส่วนขยาย
2: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางตอบคำถามได้เหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้เก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะถามนั่นก็คือนามวลีนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างในประโยคคะ
3: เป็นประธานและเป็นการกับ
2: คุณครูเป็นประธานและก็เป็นกรรมในประโยคนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้ขอปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะถือว่าตัวเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองลูกเอาละค่ะเป็นการทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีนะคะแต่กริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ใจความคุณครูจะมีคำนะคะปรากฏขึ้นในหน้าจอนะคะหลายๆคำแล้วให้เด็กๆเนี่ยลองดูสิคะว่าเมื่อเรานำคำเหล่านั้นมาต่อกันแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อความว่าอย่างไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำแรกคำว่าลุกคำที่สองคำว่ากรุณาคำที่สามคำว่าขึ้นเอาละค่ะข้อความนี้มีใครตอบได้บ้างเอ่ยยกมืออ่ะเกรซนะคะได้ก่อน
4: กรุณาลุกขึ้นค่ะ
2: คำว่ากรุณาลุกขึ้นนักเรียนจะได้ประโยคว่ากรุณาลุกขึ้นถูกไหมคะเอาละค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยคำแรกนะคะที่ขึ้นมาคือคำว่ากรุณาคำที่สองขึ้นมาก็คือคำว่าลุกคำที่สามก็คือคำว่าขึ้นดังนั้นข้อความนี้เราจะได้คำว่ากรุณาลุกขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเอารางวัลไปเลยลูกเอาละค่ะต่อไปเด็กๆอย่าเพิ่งท้อนะคะยังมีอีกค่ะอย่าเพิ่งท้อนะลูกยังมีอีกลูกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอ้หลายคนก็คือเตรียมยกมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลายคนคือเตรียมยกมือเรียบร้อยแล้วนะลูกง่ายค่ะง่ายเอาละค่ะเรามาดูเอาไงเอามือจับหูเอามือจับหู1 2 3 ช่ค่ะ
4: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำค่ะ
2: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเราจะได้ข้อความนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวมเสื้อแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่เป็นประจำถูกต้องไหมลูก
5: ถ
2: ู
5: กต
2: ้
5: องค่ะ
2: ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะรางวัลค่ะเอาละค่ะเด็กๆอีกหลายคนนะคะที่อยากตอบคำถามยังไม่ต้องเสียดายไปนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมทำแล้วก็ร่วมตอบคำถามเยอะแยะเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากข้อความนะคะข้อความแรกคือข้อความอะไรนะลูกจำได้ไหมเอ่ยข้อความแรกนั่นก็คือกรุณาลุกขึ้นข้อความที่สองนั่นก็คือ
1: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำ
2: เด็กๆคิดว่าหากเราพูดข้อความเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้ได้ไหมคะถ้าหากเราพูดสื่อสารไปเนี่ยเกี่ยวกับคำว่ากรุณาลุกขึ้นกับคำว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเด็กๆคิดว่าเราจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมลูก
5: ม
2: ีหรือไม่มีคะใครว่ามียกมือใครว่าไม่มียกมืออ่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่คุณครูขอเลขที่27ค่ะ27อยู่ไหนคะยี่สิบเจ็ดนะคะคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะลูกว่าทำไมหนูถึงคิดว่าการสื่อสารนะคะถึงไม่มีประสิทธิภาพคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: ไม่มีประธานค่ะ
2: ไม่มีประธานนั่นเองเด็กๆคนอื่นมีใครอยากจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมคะเก่งมากลูกเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะแล้วค่ะคราวนี้คุณครูจะสอบถามนะคะว่าข้อความคำว่าข้อความนะคะกรุณาลุกขึ้นและข้อความที่ว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำนั้นเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
5: ไม่เป็นประโยค
2: ไม่เป็นประโยคเพราะอะไร
5: ไม่มี
2: ไม่มีประธานเมื่อกี้เราทบทวนไปอะไรหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานได้บ้างคำอะไรคะ
5: นาม
2: วลีใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรานะคะจะให้ความสนใจเกี่ยวกับคำกริยาวลีนะลูกคำกริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของกริยาวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกกริยาวลีได้ข้อ3นะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยคนะคะของกริยาวลีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของกริยาวลีว่ากริยาวลีนั้นคืออะไรเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ใบความรู้นะคะในหนังสือหน้าที่70ค่ะหรือเด็กๆจะดูบนหน้าจอและฟังคุณครูอธิบายไปด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะกริยาวลีคือวลีที่มีหน่วยกริยาเป็นส่วนประกอบหลักค่ะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของประโยคกล่าวคือประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้ เด็กๆมาดูเขาบอกว่ากริยาวลีทำไมลูกเป็นส่วนสำคัญที่สุดของอะไรของประโยคดังนั้นประโยคจะขาดกริยาวลีได้ไหม
5: ไม
2: ่ได้ถ้าประโยคขาดนามวลีได้ไหมลูกเขาบอกส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญประโยคจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรมีกริยาวลีเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆจำส่วนนี้ไว้นะคะว่าส่วนสำคัญที่สุดของประโยคนั่นก็คือจะต้องมีกริยาวลีและประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้ให้เด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยนะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสำรวจคำสำรวจความเด็กๆรู้จักคำว่ากริยาไหมคะกริยาอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างลูก
5: เด
2: ิน
5: ว
2: ิ่
5: ง
2: กระโดด
5: ก
2: ิน
5: นอน
2: มีหลายคำเลยใช่ไหมลูกแต่คำว่ากริยาวลีนั้นจะมีคำที่ยาวกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เจอกริยาวลีแสดงว่าเรานะคะก็จะเจอส่วนประกอบสำคัญของประโยคนั้นแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะหมาสีเทาเล่นในสวนไหนเด็กๆตอบคุณครูสิคะว่าส่วนใดเป็นส่วนของกริยาวลีใครตอบได้ยกมือตัวนี้ยกก่อนค่ะ
6: เล่นครับ
2: คำว่าเล่นเล่นอย่างเดียวเหรอลูก
6: เล่นในสวนครับ
2: คำว่าเล่นในสวนเป็น
6: กริยาครับ
2: เป็นกริยาอะไรลูก
6: กริยาวลี
2: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าหมาสีเทาเล่นในสวนคำว่าเล่นในสวนเป็นกริยาวลีดังนั้นวิธีการจำให้เด็กๆ ดูไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคำกริยาแสดงว่าเราเจออะไรแล้วคะเราเจอกริยาวลีแล้วนะลูกนะเอาละค่ะลูกอ่ะลวงลึกๆลวงลึกๆต่อไปยังมีอีกค่ะตั้งสติแม้แต่ละคนนะแต่ละคนนะคุณครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูกคุณครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกบางคนนะเกาหูบ้างอะเกาหัวบ้างละเอาละค่ะเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียมเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียมพร้อมนะลูกนะอย่าแอบเลียมนะคะต่อไปน้องกินข้าวเก่งมากเดี๋ยวเอามือลงก่อนครูยังไม่ได้สั่งให้ยกเลย1 2 3จริงๆคนนี้ยกก่อนแต่ยกก่อนคำว่า3เอาละค่ะหนูค่ะกิยาวลีอยู่ไหนลูก
4: กินข้าวเก่งมากค่ะ
2: คำว่ากินข้าวเก่งมากจะถูกต้องไหมนะเรามาดูคำตอบกันเลยลูกคำว่ากินข้าวเก่งมากถูกต้องค่ะมารับของรางวัลไปเลยต่อไปค่ะลูกเดี๋ยวเราอ่านข้อความกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยยกมือนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยอ่านข้อความเสร็จปุ๊บแล้วครูหันไปเจอเด็ก ปรากฏว่าเด็กๆยกมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูไม่ทันลูกว่าใครยกมือก่อนหรือหลังนะคะใจเย็นๆนะคะลูกเอาละค่ะต่อไปพ่อนอนบนโซฟาพร้อมนะคะ1 2ยังเอามือจับไหล่1 2 3พี่ว่าไงคะใครเอ่ยขออีกรอบนึง

0: รอบนึง1 2 3ไอ้เจ้าตัวน้อยใจเย็นๆมีอีกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆนั่งอยู่นั่นแหละอ่ะไหนหนูตอบดูสิลูกนั่นไหนเป็นกริยาวลีคะ
1: นอนบนโซฟาครับ
0: นอนบนโซฟาเด็กๆว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ต้องถูกต้องรับของรางวัลไปเลยมาติดอะไรลูกเอาละค่ะต่อไปเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่ได้แล้วนะลูกคนที่ได้แล้ววางให้เพื่อนคนที่ยังไม่ได้บ้างคนที่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่นรอบหน้าคนที่ได้แล้วก็คือไม่ต้องตอบแล้วนะลูกให้คนที่ยังไม่ได้เล่นบ้างนะลูกนะต่อไป1 2 3กล้องเร็วมากค่ะเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตอบว่าอะไรลูกนากำลังรดนาต้นไม้อุ้ยข้อนี้ยากอยู่นะแอบยากอยู่นะ
3: กำลังรดน้ำต้นไม้ครับ
0: เด็กๆว่าถูกต้องไหมลูกถูกหรือไม่ถูกนะ
2: ถ
0: ูกเรามาดูกำลังรดน้ำต้นไม้เป็นกริยาวลีเก่งมากค่ะใครที่ได้ของรางวัลแล้วห้ามยกมือแล้วนะห้ามยกมือแล้วนะต่อไป1 2 1 2 3กลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ผู้เห็นกลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่4นางวลีตอบอะไรลูก
3: นั่งเก้าอี้สีทองค่ะ
0: นั่งเก้าอี้สีทองเหรอลูกใจเย็นเย็นดูใหม่ใจเย็นเย็นดูใหม่ลูก
3: นั่งเก้าอี้ทองคำค่ะ
0: นั่งเก้าอี้ทองคำเก่งมากค่ะจับได้เลยลูกเรามาดูนั่งเก้าอี้ทองคำนะคะเป็นกริยาวลีเอาละค่ะต่อไปจะมีอีกไหมนะกลุ่ม5คือเตรียมวอร์มร่างกายแล้วนะคะหมดหรือยังเลยยัง1 2 3เราใช่เรายกมือเราได้อ่านข้อความหรือยังลูกยกก่อนค่อยอ่านมาด้านหน้านี่มาอ่ะยกก่อนค่อยอ่านนะลูกนะเจ้าของบ้านหลังนี้ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นไหนลองบอกครูซิว่าคำไหนข้อความไหนคะที่เป็นกริยาวลีลูก
3: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้น
0: ใช่ไหมเอาใจเย็นๆอย่าฟังเพื่อนฟังใจตัวเองฟังเสียงที่คุณครูสอนปิดหูไว้ลูกปิดหูไว้ตอบใหม่ลูก

0: ต้นมะลิไว้หลายต้นครับ
1: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเก่งมากไปเลยค่ะอันนี้คือยกก่อนนะคะยกก่อนแล้วค่อยอ่านนะลุงนะต่อไปจะมีไหมนะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ่ะคราวนี้ครูขอกลุ่ม2กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ในการยกมือตอบคำถามไม่งอแงไม่งอแงถ้างอแงเดี๋ยวเอาคืนนะพร้อมนะคะเดี๋ยวพี่ๆช่วยดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อัศจรรย์จ้ะยกก่อนใครเลย
2: ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
1: คำว่าย
2: ืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
1: เป็นกริยา
2: วลีครับ
1: เป็นกริยาวลีถูกไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากค่ะถือให้เพื่อนสุ่มเลยลูกถือให้เพื่อนสุ่มเลยเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอามือวางไว้บนโต๊ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเสร็จเว้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้ทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมกิจกรรมนะคะหรืองานให้เด็กๆไว้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือ1แจกใบงานที่8ค่ะ2สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงาน3ตรวจและประเมินใบงานที่8ค่ะส่วนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะให้เด็กๆทำใบงานที่8ค่ะหน้าที่73นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมๆกันเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆทำเอางานนะคะส่งกับคุณครูประจำวิชาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยลูกคำชี้แจงเด็กๆดูคำชี้แจงลูกคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นกริยาวลีนะคะนังตัวอย่างนะลูกนักเรียนยืนเข้าแถวนักเรียนยืนเข้าแถวคำว่ายืนเป็นยืนเข้าแถวเป็นอะไรลูก
3: เป็นกริยาวลี
1: เป็นกริยาวลีนั่นเองถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการหากริยาวลีเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วไหนใครถูกทั้งหมดบ้างเอ่ยยกมือเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองลูกนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากเรื่องเรียนนะคะจากการเรียนเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยอ่ะ2คนนะคะลุกขึ้นเลยลูกลุกขึ้นเลยลูกอ่ะไหนใครจะเป็นคนตอบก่อนคะ
1: ประโยคขาดกิริยาวลีไม่ได้ค่ะ
0: ทำให้เราเรียนรู้นะคะความรู้ที่เราได้รับก็คือกริยาวลีนั้นเป็นส่วนสำคัญของประโยคใช่ไหมคะประโยคนั้นจะขาดกริยาวลีไม่ได้เอาละค่ะแล้วหนูละจ๊ะ
2: กริยาวลีที่มีความสำคัญในประโยคถ้าเกิดขาดกริยาวลีไปประโยคจะไม่สมบูรณ์
0: เก่งมากค่ะกริยาวลีนะคะเป็นส่วนสำคัญของประโยคถ้าขาดกริยาวลีไปก็จะทำให้ประโยคนั้นไม่สมบูรณ์เด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนั่งลงได้ลูกเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคหนึ่งค่ะเอาละค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคค่ะ 2. ใบงานที่9เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนามวลีและกริยาวลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้โหสดมากโอ้โหอันนี้เท่าไหร่ของกินเยอะแล
2: ้
1: วล่ะ
2: โอ้แล้วนะคะขอบคุณค่ะช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
1: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จากกลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misiphong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับครูนกนั่นเองโอเค everybody are you ready
1: yes
2: are you ready
1: yes
2: okay everybody clap once clap twice clap once นักเรียนทุกคนพร้อมแล้ว let's see our topic for today is what I learned to okay say it togetherนี่คือครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะที่เราเรียนในเรื่องของสิ่งที่เราจะเรียนรู้ครั้งที่สองนั่นเองฉะนั้นใครจำได้บ้างว่าครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยเรามีการถามอะไรคะตารางเรียนใช่ไหมเอ่ยแล้วเราได้ทบทวนเกี่ยวกับอะไรด้วยที่เราได้เล่นเกมกันไปวิชาเรียนนั่นเองภาษาอังกฤษคำว่าวิชาใช้คำว่าอะไรเอ่ย
1: subject
2: ไหนใครบอกคุณนกได้บ้างว่ามีวิชาอะไรบ้าง in English please English sure English
1: math
2: Thai music PE art science เยอะแยะมากมายเลยแต่ทีนี้คุณนกอยากจะทบทวนเด็กๆว่ายังสามารถจำคำศัพท์ได้อยู่หรือไม่นะคะด้วยกิจกรรมนี้นั่นเอง vowels missing do you know vowels คืออะไรเอ่ยสระที่หายไปในคำที่คุณนกจะให้เด็กๆดูจะมีสระที่หายไปอยู่ฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆแต่ละกลุ่มแสดงว่าทำงานเป็นกลุ่มสิ่งที่เด็กแต่ละกลุ่มจะต้องทำนั่นก็คือดูรูปภาพค่ะและเติมสระที่หายไปโดยที่คุณนกจะช่วยเด็กๆ โดยการช่วยออกเสียงให้เด็กๆฟัง2ครั้งนั่นเองฉะนั้นมีเวลาให้เด็กๆ15 seconds กี่วินาทีเอ่ย15วินาทีให้เด็กเขียนคำและเติมสระที่หายไปนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย readyReady?
1: Yes.
2: Okay, let's go. Geography. คำนี้คือ geography. Okay, show your answer, please. ฉะนั้นเด็กๆคิดว่าสระที่หายไปคือตัวอะไรบ้างเอ่ย G E O.G-R-A-P-H-Y. Can you spell together? 1, 2, 3.
1: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
2: Can you read this word? Can you read this word? อ่านได้ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: Geography.
2: Geography. Okay, please clean the board. แล้วก็เปลี่ยนคนเขียนค่ะเราจะให้เพื่อนทุกคนได้เขียนเท่าเทียมกันหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ready let's see the second word go Chinese อะไรหายไปเอ่ย Chinese almost doneOkay, please show me your answer. Okay, your answer is Chinese. Okay, can you say it together? Spell it together. 1, 2, 3.
1: C-H-I-N-E-S-E.
2: Okay, say this word together. คำนี้อ่านว่า
1: Chinese.
2: เราจะเน้นที่เสียง Nese นั่นเอง One more time, Chinese.
1: Chinese.
2: Chinese. Okay, very good. Next one, เปลี่ยนคนเขียนค่ะให้ทุกคนได้เขียนนะคะ Ready? Ready? Information technology. Information technology. ถ้าเด็กๆเขียนไม่ทันเขียนแค่ information ก็ได้ค่ะOkay, show your answer, please. Show your answer, please. คุณน้องคิดว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเขียนคำว่า information ทันทุกกลุ่มโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้ตัวอักษรอะไรหายไปเอ่ยตัวแรกคือตัวอะไรคะ I เยี่ยมมาก O A I Okay, can you spell it together? 1, 2, 3.
0: Information.
2: One more time. Spell it together. I
0: N F O R M A T I O N.
2: คำนี้ก่อน information.
0: Information.
2: คำถัดไปค่ะ spell it together.
0: T-E-C-H-N-O.
2: เขียนว่า technology.
0: technology
2: คำนี้ค่อนข้างยาวฉะนั้น information technology
0: information technology
2: คำถัดไปค่ะเปลี่ยนคนเขียนได้เลย ready okay let's go history Okay. Time's up. Show your answer, please. ตัวอักษรอะไรหายไป
0: I
2: O ฉะนั้น spell it together. 1, 2, 3. H
0: I S T O
2: ฉะนั้นคำนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไรคะ อ่านตามก่อนนะ history วิชาอะไรเอ่ย
0: ประว
2: ัติศาสตร์โอเคค่ะคำถัดไปค่ะเปลี่ยนคนเขียนนะโอเค ready นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆเพื่อนได้เลยนะคะ if you are ready let's goBoy Scout. Okay, time's up. Show your answer. เด็กๆตอบถูกทุกคนเลยฉะนั้นตัวอักษรอะไรหายไปคะ
0: O
2: และอีกหนึ่งตัวอักษรโอ้เช่นเดียวกันโอเค spell it together 1, 2, 3
0: B-O-I-S-C-O-U-T
2: ใครจำได้บ้างว่าคำนี้อ่านว่าอะไร
0: Boy Scout
2: โอเค one more time Boy Scout วิชาอะไรนะ
0: ล
2: ู
0: กเสือ
2: ลูกเสือนั่นเองถัดไปค่ะคำถัดไปเปลี่ยนคนเขียนนะคะให้เพื่อนได้เขียนครบทุกคน ready okay let's go คำนี้อ่านออกเสียงได้สองแบบ schedule or schedule คำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายแล้วโอเค show me your answerShow me your answer. ตัวอักษรอะไรหายไปตัวอะไรคะ S C H แล้วก็ตัว E D U L E ฉะนั้นเด็กๆสะกดพร้อมกันค่ะ 1, 2, 3 S
0: C H E D U L E
2: นายใครอ่านออกเสียงคำนี้ได้คุณนกขอแบบอังกฤษก่อนยังจำได้อยู่ไหมโอเคอ่านออกเสียงแบบอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
0: schedule
2: คำเขียนว่า
0: schedule
2: ถ้าอ่านออกเสียงแบบอเมริกาคำนี้อ่านว่า schedule schedule นักเรียนก็ได้ทบทวนคำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยในกิจกรรมนี้นะคะแต่ทีนี้เราจะมาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและวิชาที่ไม่ชอบได้นะคะในวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนักเรียนต้องสามารถออกเสียงท้ายคำในประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WHได้ถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะเรามีคำศัพท์ใหม่มาให้นักเรียนดูอีกแล้ว Look at these two pictures มีอะไรต่างกันดูโจทย์เลขของทั้งสองฝั่งมันมีคำว่าอะไรนะหนูคิดว่าฝั่งไหนง่ายกว่ากันฝั่งนี้ใช่ไหมคะโจทย์แรกง่ายกว่าโจทย์ที่สองฉะนั้นคำว่าง่ายใครทราบบ้างคือคำว่าอะไรเอ่ย
0: easy
2: oh very good easy okay say it together easy
0: easy
2: easy ใครทราบบ้างคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า easy คำว่า hard ถูกต้องแต่วันนี้

0: กเสนอคำที่ยากกว่านิดหน่อยคำนี้คำนี้อ่านว่า difficult
1: difficult
0: ฉะนั้นอ่านเองค่ะง่ายอ่านว่า
1: easy
0: ยากอ่านว่า
1: difficult
0: very good next one ดูสองภาพแล้วเปรียบเทียบค่ะคนแรกเขารู้สึกยังไงสนุกคือคำว่าอะไรลองดูคำนี้ค่ะ
1: fun
0: fun อีกคนดูเป็นยังไงเลยไม่มีอะไรจะทำเลยรู้สึกยังไงเบื่อน่าเบื่อนั่นเองคือคำว่าอะไรคะsay it together
1: boring
0: ฉะนั้นสนุกสนานอ่านออกเสียงว่า
1: fun
0: น่าเบื่อ
1: boring
0: very good and the last one คำนี้คุณนกใบให้แปลว่าน่าสนใจขึ้นต้นด้วยตัวไอค่ะใครทราบบ้าง
1: interesting
0: okay say it together
1: interesting
0: แปลว่าน่าสนใจนั่นเองฉะนั้นเราจะได้ใช้คำเหล่านี้ละค่ะในการบอกเหตุผลว่าวิชาไหนที่เราชอบหรือไม่ชอบอ่ะลองดูตัวอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคุณน้องให้เด็กๆฟังไฟล์เสียงก่อนโอเคไหมคะอ่ะ
2: What subject do you like
0: Say it together 1 2 3
1: What subject do you like
0: อันนี้ก็ถามถึงอะไรลูกวิชาที่ทำไม like ที่ชอบอ่ะลองดูว่าเพื่อนตอบว่าอะไร
2: I like English
0: Okay say it together
1: I like English
0: แสดงว่าคนนี้ชอบวิชาอะไรเอ่ย
1: ภาษาอ
0: ังกฤษทีนี้แดเนียลถามต่อค่ะฟังดีๆนะเดี๋ยวจะให้อ่านออกเสียงด้วยตัวเอง
2: Why do you like English?
1: Why do you like English?
0: Why ใช้ถามถึงอะไรคะทำไมคุณถึงชอบวิชาภาษาอังกฤษอ่ะลองฟังก่อนว่าเขาตอบว่าอะไรประโยคนี้
1: I think it's fun
0: แสดงว่าเขาชอบเพราะว่าอะไรคะมันสนุกนั่นเองอันนี้คือการถามและให้เหตุผลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบนักเรียนจำโครงสร้างประโยคดีๆนะคะถัดไปลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะฟังก่อนนะ
2: What subject don't you like?
0: Okay, say it together.
1: What subject don't you like?
0: ดูดีๆไม่ใช่ดูแล้วนะเอาใหม่ 1 2 3
1: What subject
0: Don't you like เมื่อสักครู่ถามสิ่งที่ทำไมชอบทีนี้ถามสิ่งที่ไม่ชอบดูสิคะว่าเขาจะตอบว่าอะไรเขาตอบว่า
1: I don't like math
0: คนนี้ไม่ชอบวิชาอะไร
3: คณ
0: ิ
3: ตศาสตร
0: ์อาจจะไม่ถนัดทีนี้เขาถามต่อ
1: Why don't you like math
0: ทำไมคุณถึงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ล่ะเพราะว่า
2: Why don't you like math
0: เพราะว่า I think it's difficult
1: I think it's difficult
0: เพราะเขาคิดว่าอะไรเอ่ยมันทำไม difficult มันยากนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำค่ะนะคะเราลองมาดูกันค่ะเมื่อสักครู่ประโยคที่คุณนกให้ What subject do you like นักเรียนสังเกตไหมมี subject 2 คำด้วยกันแต่ความหมายต่างกันนะSubject ตัวแรกค่ะที่คุณนกทำไฮไลท์ไว้แปลว่าอะไรเอ่ย Subject ตัวนี้แปลว่าวิชานั่นเองถัดไปตามด้วย do หรือ does don't หรือ doesn't นั่นเองตามด้วย subject อีกหนึ่งตัวคำนี้ยังแปลว่าวิชาไหมถ้าคุณนกไฮไลท์คำนี้ฉะนั้น subject คำนี้แปลว่าประธานนั่นเองฉะนั้นคำว่า subject มี2ความหมายนั่นก็คือวิชาและประธานของประโยคนั่นเองทีนี้เราลองมาดูค่ะลองดูนะคุณนกให้2ประโยคนี้อย่างแรก subject อันนี้เด็กๆคิดว่าน่าจะหมายถึงวิ

0: ชาหรือประธาน
1: ประธาน
0: ชาเอ๊ะๆๆดูดีๆนะ subject ตัวนี้น่าจะหมายถึงวิชาหรือประธานประธานของประโยค I like art she doesn't like history และ subject คำนี้น่าจะหมายถึงอะไรวิชานั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันเพราะเด็กๆจะต้องใช้ประโยคเหล่านี้แหละในการทำกิจกรรมเด็กๆอ่านเองค่ะ 1, 2, 3
1: What subject do you like?
0: Okay, great
1: I
0: like...วิชาอะไรเอ่ย I like Chinese very good นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเวลาที่เราอ่านประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่าทำไมเอ่ยเสียงเราต้องเหินสูงไหมเราอ่านว่า What subject do you like ไหมไม่เรากดเสียงทำไมลูกต่ำลงนะคะถัดไปค่ะถามต่อ 1, 2, 3
1: Why do you like
0: เติมวิชาอะไรดีChinese very good why do you like Chinese เสียงเราก็กดต่ำลงเช่นเดียวกันดูซิว่าทำไมเขาถึงชอบวิชาภาษากรีกภาษาจีนปรับเต็มประโยคเขา 1, 2, 3
1: I think it's
0: easy very good ฉะนั้นเวลาที่เราจะอ่านประโยคที่ขึ้นต้นด้วย WHหรือประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าเราจะใช้การลงเสียงต่ำนั่นเองเยี่ยมมากทีนี้ขอลองดูอีกสักหนึ่งรูปแบบประโยคค่ะ What อะไรดี Don't you like ตรงนี้อะไรหายไป What subject very good What subject don't you like ลองดูสิคะถ้าเขาจะตอบเขาจะตอบว่าอะไร I อะไรเอ่ย
1: I
0: don't you like I don't like วิชาอะไร
1: science
0: okay say it together I don't like science
1: I don't like science
0: ถัดไปน่าจะต้องถามถึงอะไรเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ชอบฉะนั้น why อะไรคะตรงนี้อะไรหายไป why อะไรเอ่ย
1: why don't you like science
0: อีกหนึ่งครั้ง why don't you like science
1: why don't you like science
0: why don't you like science
1: why don't you like science
0: คนนี้บอกว่าอะไรI อะไรนะฉันคิดว่า I think it's ยาก difficult okay say it together I think it's difficult
1: I think it's difficult
0: ถ้านักเรียนจะต้องถามคำถามเหล่านี้นักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ไหม
2: ได
0: ้ด้วยกิจกรรมนี้ค่ะ worksheet 3 interview your friends okay everybodyPlease open your workbook to page 62. กิจกรรมนี้ you have to ask and answer questions with your friends. เราจะมีการไปสอบถามเพื่อนนั่นเองเด็กๆจ๋าทบทวนคำเหล่านี้ก่อนโอเค say it together 1, 2, 3
1: easy
0: difficult
1: boring
0: fun
1: interesting
0: I will say the meaning in Thai and you have to say the words in English okay ไหมเดี๋ยวคุณนกจะพูดคำแปลเหล่านี้เป็นภาษาไทยให้เด็กๆตอบเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมสนุกสนาน
1: fun
0: ง่าย
1: easy
0: น่าสนใจ
1: interesting
0: น่าเบื่อ
1: boring
0: ยาก
1: difficult
0: ง่าย
1: easy
0: ยาก
1: difficult
0: น่าเบื่อ
1: boring
0: สนุกสนาน
1: fun
0: น่าสนใจ
1: interesting
0: สนุกสนานน่าเบื
1: ่อ
0: ง่ายยากน่าสนใจน่าสนใจ interesting ฉะนั้นวิธีการถ้าเราไปสัมภาษณ์

0: ให้เราเขียนชื่อคนนั้นนะคะจากนั้นเราเดินเข้าไปถามเพื่อเลย What subject do you like? Say it together. What subject do you like? เพื่อนก็อาจจะตอบว่าอะไรสมมติดูจุ๊บแจงค่ะเขาบอกว่า I like Thai เด็กๆก็เขียนแค่วิชาได้เลยจากนั้นถามเพื่อนต่อ Why do you like Thai? เพื่อนบอกว่า I think it's easy เด็กๆก็เขียนคำสรรพนามขออภัยค่ะคำคุณศัพท์ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นถามวิชาที่ชอบแล้วถามวิชาที่ไม่ชอบบ้างอ่ะ Say together what subject don't you like What subject don't you like ดูสิว่าจุ๊บแจงไม่ชอบวิชาอะไร I don't like math ถามจุ๊บแจงให้หน่อยว่าทำไมจุ๊บแจงไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ถามว่าอะไรนะWhy don't you like math? I think it's difficult. จุ๊บแจงคิดว่ามันทำไมคะ
1: ย
0: ากฉะนั้นนักเรียนต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนทั้งหมดกี่คน5คนนะคะโดยใช้วิชาและคำศัพท์ที่เราเรียนไปในวันนี้นั่นเองคุณก็ขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนนะคะทำใบงานที่3ค่ะเรื่อง interview your friends ให้นักเรียนนะคะถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเพื่อนนั่นเองนั่นคือการไปสัมภาษณ์เพื่อนนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยและในขณะที่นักเรียนเดินไปสัมภาษณ์เพื่อนคุณครูปลายทางสามารถใช้แบบประเมินที่2ค่ะประเมินการพูดของนักเรียนได้เลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วถ้าเรานั่งเนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์เพื่อนไหมฉะนั้น please stand up and walk around the class try to use English to speak ใช้ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่า

0: ด็กๆนะคะก็ได้สัมภาษณ์เพื่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะสำหรับการตรวจคำตอบนะคะขอรบกวนครูปลายทางช่วยตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้เรามีตัวแทนเพื่อนๆนะคะที่คุณนกสุ่มมานะคะจะออกมาลองแสดงการพูดถามตอบให้เด็กๆฟังนะคะฉะนั้นในขณะนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถสุ่มเลือกนักเรียนปลายทางออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยฉะนั้นคนแรกเชิญเลยค่ะโอเคอาจารย์ who did you interview
1: ไนท์ครับ
0: ฉะนั้นไนท์ come here please ลองสมมุติซิเมื่อสักครู่หนูสัมภาษณ์กันอย่างไรอะเริ่มได้เลยค่ะ
1: what subject do you like
2: PE.
1: Why?
2: Fun.
1: What subject don't you like?
2: Math.
1: Why?
2: Boring.
0: Boring. Okay, เยี่ยมมาก ทีนี้คนต่อไปที่คุณนกจะสุ่มกับที่นั่งได้เลยค่ะ Number 10. Who is number 10? โปรด come here please ทีนี้เราจะมาดูว่าโปรดสัมภาษณ์ใครบ้างดูซิว่าโปรดจะเลือกใครนะคะโปรด who did you interview choose one เลือกหนึ่งคนค่ะใครดี
3: มอสครับ
0: มอส come here pleaseสัมภาษณ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้เลยที่เราถามเพื่อนอ่ะคำถามแรกโปรดถามได้เลย
1: What subject
0: do you
1: like
0: อ่ะเมื่อสักครู
2: ่ PE
0: PE
1: What
0: Why
2: Easy
0: Okay great ต่อค่ะ
1: What
0: subject
1: don't you like
2: English
0: why diff อะไรลูกยากใช่ไหมที่หนูตอบ diff อะไร
2: difficult
0: โอเคเยี่ยมมากเพื่อนชอบวิชาภาระเพื่อนไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษไม่จับมันยากใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเราฝึกฝนกันได้โอเคขอบคุณมากค่ะโอเค one more pair อีกหนึ่งคู่อยากได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างโอเค number 26 26ค่ะดูซิว่าเพื่อนจะเลือกใครโอเค choose one friend
4: น้ำทิพย
0: ์น้ำทิพย์ come here please
4: What subject do you like?
1: Thai.
4: Why? Fun.
1: It's fun.
4: What subject don't you like?
1: Math.
4: Why? Difficult.
0: Okay. Clap your hand for your friend.

0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะและเพื่อนๆที่ไม่ได้ออกมาเช่นเดียวกันนะคะคุณนกคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเดินดูแล้วเด็กๆมีการพยายามใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเลยนะคะฉะนั้นอย่าลืมไปฝึกพูดด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะการสรุปบทเรียนในครั้งนี้ we will use ใบความรู้ที่2ค่ะโอเค please open your workbook to page 61ค่ะใบความรู้ที่2เรื่อง what I learned to เจอหรือยังเอ่ยให้เด็กๆดูไปที่หัวข้อข้อที่4เห็นไหมคะหัวข้อข้อที่4บอกว่า we use following intonation at the end of statementsเราใช้การออกเสียงท้ายแบบทำไมคะ falling จำได้ไหมเสียงท้ายลงเสียงต่ำกับในประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question ฉะนั้นคุณนกอยากให้เด็กๆเนี่ยลองวาดเส้นดูเมื่อสักครู่คุณนกวาดเส้นให้เด็กๆดูแล้วใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างโอเค can you read the first one together 1 2 3What subject
1: do you like?
0: เสียงต่ำลงใช่ไหมเอ่ยต่อไป number 2
1: I like information technology
0: อันนี้คือ2ข้อแรกนะคะลองดูค่ะข้อที่3 4 5 6 7และ8ให้เด็กๆลองวาดเส้นด้วยตัวเองสังเกตไหมเอ่ยเวลาที่เราวาดเส้นเนี่ยคำจะเริ่มต่ำลงเรื่อยๆฉะนั้นให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางค่ะลองวาดเส้นการออกเสียงด้วยตัวเองเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเส้นของเราไม่ได้ตรงเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเอ่ยมีการลดต่ำลงในช่วงท้ายด้วยเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าในช่วงท้ายของประโยคเราต้องออกเสียงต่ำลงนั่นเองนะคะฉะนั้นขีดได้เลยค่ะเราให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งถ้าใครขีดเรียบร้อยแล้วลองฝึกอ่านออกเสียงสิคะว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเสียงต่ำลงจริงหรือไม่

0: ีนี้เด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะฝึกออกเสียงไปทีละประโยคนะเด็กๆลองดูที่หน้าจอค่ะหรือดูที่ใบความรู้ตัวเองก็ได้ข้อที่3ออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
1: Why you like it
0: เสียงต่ำลงไหมต่ำลงฉะนั้นแบบนี้นะคะถัดไป number 4
1: I think it's fun
0: okay great I think it's fun ถัดไป number 5
1: What subject don't you like?
0: Number 6.

0: geography. One more time. I don't like geography.
1: I don't like geography.
0: Great. Number 7. Why
1: don't you like it?
0: Okay, great. And the last one.
1: I think it's difficult.
0: Very good. นักเรียนขีดเส้นได้แบบนี้ไหมเอ่ยได้ทุกคนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเราเราจะเรียนในเรื่องของ what we bring to school one what we bring to school คืออะไรสิ่งที่เราทำไมคะนำมาโรงเรียนไหนใครลองคาดเดา ว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรน่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันในครั้งถัดไปสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่3ค่ะเรื่อง what we bring to school ใบงานที่4เรื่อง what we bring to school ใบงานที่5ค่ะเรื่อง what's in my bag คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วงฝากไว้ให้คิด Let's think and talk ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ เขาบอกว่า Learn continually There's always one more thing to learn เขาบอกว่าเราเนี่ยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันมักจะมีหนึ่งสิ่งให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอเลยอย่างเช่นวันนี้ถึงจะมีวิชาที่นักเรียนชอบหรือวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดแต่ล้วนแต่เป็นวิชาที่ทำไมทั้งนั้นเลยสำคัญใช่ไหมคะฉะนั้นถึงนักเรียนจะไม่ถนัดหรือว่าไม่ชอบขอให้นักเรียนเนี่ยฝึกฝนนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเองนะคะโอเค That's it for today

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลด

0: น้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบัน

0: บันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อยู่คนละขึ้นโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

วัสดีนักเรียนภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของธนาคารเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของธนาคารว่าธนาคารนะคะมีสำคัญอย่างไรบ้างนะคะที่ประชาชนได้เดินทางไปใช้บริการนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในคาบนี้นั่นเองนะคะแล้วนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์ในข้อที่1 นะคะอธิบายความสำคัญของธนาคารได้ 2. สามารถระบุความสำคัญของธนาคารในด้านต่างๆได้และ 3. ตระหนักในความสำคัญของระบบธนาคารและการวางแผนทางการเงินนั่นเองวันนี้เราก็จะรู้ถึงความสำคัญด้วยนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้ถึงความสำคัญเรามาทวนกันก่อนนะคะเราจำหน้าตาธนาคารได้ไหมคะจำได้เราเคยทำกิจกรรมไปแล้วนักเรียนทำกิจกรรมที่จับคู่ยงเส้นนักเรียนจำได้ไหมคะถ้าใครมีแผ่นนั้นอยู่ก็สามารถหยิบควบคู่มาเรียนรู้มาทบทวนได้นะคะมาดูในภาพแรกนะคะภาพแรกคือธนาคารอะไรคะธนาคารกรุงไทยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนได้สังเกตนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละธนาคารนะคะสัญลักษณ์แตกต่างกันออกไปค่ะธนาคารที่2คือธนาคารอะไร

0: ย
1: ธนาคารกร
0: ุงเทพค่ะต่อมาธนาคารที่3
2: ธนาคารไทยพาณิชย์
0: ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะธนาคารต่อมาธนาคารที่4คือ
2: ธนาคารกรุงศรี
0: ธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะชื่อเต็มๆนะคะต่อมาธนาคารที่5
2: ธนาคารกสิกรไทย
0: ธนาคารกสิกรไทยธนาคารที่6
2: ธนาคารออมส
0: ินธนาคารที่7
2: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
0: ถูกต้องค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต่อมาธนาคารอะไรเอ่ย
2: ธนาคารธกส.
0: ชื่อย่อชื่อธกส.แต่ชื่อเต็มคือชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองอันนี้คือชื่อย่อนะคะชื่อเต็มจำได้ไม่เอ่ยใครจำไม่ได้นะคะใบที่เราโยงเส้นจับคู่อันนั้นนะคะมีชื่อบอกไหมคะมีไม่เอ่ยมีหรือว่าเป็นใบงานนะคะของใบงานที่1นะคะของหน่วยที่2ก็มีชื่อนี้บอกใช่ไหมเอ่ยที่เราเขียนข้อมูลไปนะคะต่อมาธนาคารสุดท้ายธนาคารอะไรเอ่ย
2: ธนาคาร
0: ทหารไทยธนชาตก็จะมีตัวย่อเหมือนกันใช่ไหมคะคือ GTB นะคะแต่ก็มีชื่อเต็มนะคะที่เราได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่คือการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องธนาคารตัวอย่างธนาคารที่คุณครูน้ำนำมาให้นักเรียนได้ดูนั่นเองใครจดจำไม่ได้นะคะใบกิจกรรมที่เราเคยทำดูได้นั่นเองนะคะแบบฝึกหัดที่เราเคยทำนะคะก็สามารถเปิดย้อนดูได้นะว่าชื่อธนาคารมีชื่ออะไรบ้างที่เราเนี่ยเคยเรียนรู้กันไปนะคะนอกจากนี้แล้วเราจะมาดูความสำคัญนะคะความสำคัญของธนาคารเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินเป็นตัวกลางระดมเงินจากผู้ออมเงินไปยังผู้ลงทุนในธุรกิจต่างๆนั่นเองนะคะความสำคัญเลยนะคะของธนาคารนะคะก็คือการฝากเงินได้ไหมความสำคัญของเราได้อะไรอีกความสำคัญของเราก
2: ู้เงิน
0: ใช่ไหมคะอ่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะรู้เกี่ยวกับความสำคัญนะคะในแต่ละหัวข้อนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานที่คุณครูแจกไหมคะเห็นนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองเขียนว่าธนาคารเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อตัวนักเรียนเองนะคะขอคนละ1ข้อมูลเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะว่าธนาคารเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรธนาคารเนี่ยทำอะไรได้บ้างนั่นเองขอแค่1ข้อนะคะในกลุ่มนั้นๆถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ยกตัวอย่างความสำคัญในแต่ละกลุ่มแล้วว่าธนาคารเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกันมานักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถยกตัวอย่างได้เลยนะคะแต่ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะยกตัวอย่างความสำคัญอะไรธนาคารมีความสำคัญอย่างไรกับเราบ้างในที่นี้นะคะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1ขอตัวแทนนะคะตัวแทนตอบอยู่กับกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะว่ากลุ่มเราได้เขียนความสำคัญอะไรนะคะมีไหมคะตัวแทน1คนค่ะค่ะลุกได้เลยค่ะ
1: มีการฝากเงินหรือถอนเงินครับ
0: ค่ะกลุ่มที่1บอกว่าความสำคัญของธนาคารเลยก็คือมีการฝากเงินแล้วก็ถอนเงินขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะตัวแทน1คนเลยค่ะภายในกลุ่ม
1: ช่วยให้เราฝากเงินได้สะดวกขึ้นค่ะ
0: ธนาคารช่วยให้เราฝากเงินได้สะดวกขึ้นนะคะขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะตัวแทน1คนมีไหมเอ่ย
2: สามารถฝากเงินและถอนเงินได้ค่ะ
0: ค่ะสามารถฝากเงินและถอนเงินได้ขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มที่4อยู่ไหนคะ
3: เก็บเงินครับ
0: ธนาคารความสำคัญของกลุ่มที่4คือเลยคือเก็บเงินหรือฝากเงินนั่นเองต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ
4: สะดวกสบายในการถอนเงินค
0: ่ะสะดวกสบายในการถอนเงินนั่นเองนะคะคำตอบของกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนยกตัวอย่างไปแล้วถูกไหมคะวันนี้ครูน้ำก็จะมีความสำคัญของธนาคารมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกได้เพราะว่าเราจะนำสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ในเรื่องความสำคัญไปทำกิจกรรมใบงานนั่นเองนะคะเรามาดูความสำคัญของธนาคารกันนะคะหนึ่งเลยสื่อกลางในการติดต่อทางการเงิน 2. เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ 3. เป็นแหล่งออมเงินของหน่วยงานเศรษฐกิจ 4. เพื่อช่วยกระจายความเจริญให้ทั่วถึง 5.พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะทั้งหมด5หัวข้อนะคะเรามาดูในหัวข้อแรกกันนะคะหัวข้อแรกเลยก็คือเป็นสื่อกลางในการติดต่อทางการเงินนะคะก็คือระหว่างผู้ออมเงินนะคะและผู้ต้องการเงินลงทุนอย่างเช่นเราไปฝากเงินเราก็เป็นการออมเงินนะคะในที่นี้นะคะและสำหรับผู้ที่ต้องการเงินลงทุนอาจจะต้องไปทำไงลูกที่ธนาคารเราต้องการลงทุนเราต้องการไปปรึกษาใช่ไหมคะธนาคารเพื่อหยิบยืมกู้ยืมนะคะมาลงทุนนั่นเองนะคะต่อมานอกจากการเป็นสื่อกลางของธนาคารแล้วนะสองเลยเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการนะคะก็คือระดมเงินทุนจากหน่วยงานเศรษฐกิจที่มีการออมเงินนะคะก็ระดมทุนนะคะเพื่อนะคะให้ผู้ประกอบการนะคะได้เข้ามาหยิบยืมนะคะยามที่เดือดร้อนนั่นเองธนาคารเนี่ยก็เป็นแหล่งเงินทุนได้นั่นเองสำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ทำธุรกิจในด้านต่างๆนั่นเองนะคะธนาคารก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันต่อมาข้อที่3เป็นแหล่งออมเงินของหน่วยงานเศรษฐกิจนะคะได้บอกไว้ว่าให้มีตัวเลือกในการออมเงินโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการออมเงินแสดงว่าการออมเงินเราสามารถออมได้ใช่ไหมลูกมีหลายธนาคารไหมคะที่เราสามารถเข้าไปฝากเงินออมเงินได้หลายธนาคารไหมคะ หลายธนาคารอย่างเช่นคุณน้ำยกตัวอย่างก็สามารถเข้าไปฝากเงินนะคะเป็นเงินออมได้ในที่นี้นะคะการออมเงินดีไหมลูก
5: ด
0: ี
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ดีอย่างไรล่ะ
5: ทำให้เราร
0: ู้จักแล้วเงินที่เราออมล่ะเป็นประโยชน์ไหมลูก
5: เป
0: ็นนะคะจะได้เก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหรืออาจเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนก็ได้ในที่นี้นะคะดังนั้นแล้วเด็กๆ เนี่ยก็ควรรู้จักการฝากเงินออมเงินไว้นั่นเองอย่างเช่นโรงเรียนเรามีธนาคารโรงเรียนไหมคะ
5: ม
0: ีเช่นเดียวกันใครฝากเงินบ้างไหนดูสิดูหน้าตาคนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนมีไหมเอ่ยยกมือหน่อยเห็นไหมคะอ่ะเอามือลงนะคะอาจจะเป็นการวางแผนใช่ไหมคะทางด้านการเงินของเราแล้วว่าเก็บไว้เพื่ออะไรนะคะต่อมาข้อที่4นะคะเพื่อช่วยกระจายความเจริญให้ทั่วถึงนั่นเองนะคะก็คือเป็นแหล่งระดมทุนของบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆเพื่อสร้างงานและลงทุนให้แก่ภาคเศรษฐกิจนั่นเองก็คือการกระจายนะคะความเจริญกระจายรายได้ใช่ไหมคะในพื้นที่นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าธนาคารเนี่ยมีทุกๆอำเภอเลยเวลานักเรียนเดินทางกลับบ้านเห็นธนาคารบ้างไหมลูกสังเกตไหมเราเรียนไปแล้ว1คาบเราเดินทางกลับบ้านเราเห็นธนาคารบ้างไหมลูก
5: เห
0: ็นนะคะเราต้องรู้จักการสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ของเรานะคะที่เราเดินทางกลับบ้านนะคะหรือระหว่างเราเดินทางไปไหนเนี่ยมีธนาคารใดบ้างที่ตั้งขึ้นในอำเภอหรือในจังหวัดของเรานั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยข้อที่ 5พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็คือธนาคารเนี่ยเป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินนะคะแก่กิจการที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้มีการผลิตและมีการขายสินค้ามากขึ้นทำให้ประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าธนาคารเนี่ยก็สามารถไม่ใช่ฝากเงินอย่างเดียวไม่ใช่ถอนเงินอย่างเดียวนะคะสามารถเป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินได้นั่นเองแต่การกู้ยืมเงินเรากู้มาแล้วเราต้องคืนกับธนาคารไหมคะคืนไม่เอ่ยต้องคืนด้วยนะคะในอัตราที่เราเนี่ยได้มีการทำสัญญาไว้กับธนาคารนั่นเองหรือว่าข้อตกลงนั่นเองที่เราจะมาทำธุรกิจของเราทำกิจการของเราไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือว่าการค้าขายใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็ต้องมีการทำสัญญาหรือว่าข้อตกลงกับธนาคารด้วยนั่นเองนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับความสำคัญกี่ข้อวันนี้เราเรียนความสำคัญกี่ข
5: ้
0: อ5ข้อนะคะความสำคัญของเรานะคะ5ข้อคุณครูก็เห็นนักเรียนนะคะในกลุ่มได้จดบันทึกลงสมุดหรือบางกลุ่มนะคะใช้บอร์ดกระดานครูเห็นนะใช้บอร์ดกระดานในการจดข้อมูลนะคะเพื่อที่จะทำกิจกรรมในใบงานถูกไหมคะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมในวันนี้คุณครูน้ำมีคำถาม1คำถามมาถามนักเรียนนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าธนาคารมีประโยชน์อย่างไรอ่ะนักเรียนคิดว่าธนาคารมีประโยชน์ยังไงต่อเราบ้างเราเรียนมาแล้วอะไรลูกเดี๋ยวเราค่ะตอบได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะ
6: ทำให้ประชาชนมีการผลิตสินค้าและค้าขายมากขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่3นะคะบอกว่าทำให้ประชาชนมีการผลิตสินค้าแล้วขายมากขึ้นนะคะเนื่องด้วยธนาคารใช่ไหมคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นไม่มีเงินในการผลิตนะคะประชาชนนะคะหรือภาครัฐภาคเศรษฐกิจต่างๆก็สามารถเข้าไปหยิบยืมกู้ยืมเงินได้นะคะแต่ก็ต้องมีการทำสัญญานะคะใช้คืนกับธนาคารด้วยนะคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะตอบได้เลยค่ะ
7: เป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้ที่มากู้ยืมเงินได้เงินค่ะ
0: เป็นแหล่งเงินทุนที่ผู้ที่กู้ยืมใช่ไหมคะมายืมกับธนาคารได้มีอะไรอีกความสำคัญขอโทษค่ะประโยชน์มีอะไรอีกประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธนาคารมีอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่1
8: ทำให้ประชาชนรู้จักออมเงินค่ะ
0: เพื่อนบอกว่า ประโยชน์เลยคือทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จักการออมเงินนั่นเองนะคะเป็นการปลูกฝังด้วยอย่างหนึ่งเรามาดูคำตอบกันในวันนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือช่วยหมุนเวียนเงินภายในประเทศนะคะมีการใช้จ่ายผ่านธนาคารนั่นเองนะคะเราเดินทางไปธนาคารหรือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เห็นการใช้จ่ายผ่านในไหนลูกไม่ได้ไปธนาคารใช้จ่ายผ่านในไหนโอนเงินถอนเงินในโทรศัพท์มือถือนั่นเองใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะคะหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยนั่นเองนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วมาดูในขั้นปฏิบัตินะคะในขั้นปฏิบัติให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จักมา1แห่งนะคะและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกพร้อมนะคะกับติดสัญลักษณ์ของธนาคารในกรอบด้านล่างในวันนี้นะคะครูน้ำจะไม่มีภาพมาให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนวาดภาพด้วยตัวเองนั่นเองนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารนะคะที่นักเรียนรู้จักมา1แห่งและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกพร้อมกับติดภาพสัญลักษณ์ของธนาคารที่กรอบด้านล่างนะคะส่วนคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนยกตัวอย่างธนาคารที่นักเรียนรู้จัก1แห่งและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกพร้อมกับติดภาพสัญลักษณ์ของธนาคารที่กรอบด้านล่าง2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะเราอยู่ในใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่2ในหน่วยที่2นะคะย้ำเตือนนักเรียนปลายทางตอนนี้เราอยู่หน่วย2นะคะหน่วยที่2แล้วใบงานที่2อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ของชุดกิจกรรมคะ29นั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสามารถลงมือทำกิจกรรมของเราได้เลยนะคะวันนี้เราให้วาดรูปด้วยตัวเองนะลงมือทำได้เลย

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เลือกธนาคารนะคะที่นักเรียนเคยพบเจอนะคะแต่นักเรียนนะคะอย่างเช่นภายในห้องเรียนเนี่ยเลือกอีกธนาคารหนึ่งใช่ไหมคะวาดภาพอีกธนาคารหนึ่งได้ไหมเอ่ยคะเด็กๆไม่ได้แล้วเลือกธนาคารได้เราก็ต้องวาดภาพธนาคารนั้นๆ นั่นเองนะคะนักเรียนไปทางดูด้วยนะคะว่านักเรียนเขียนธนาคารอะไรเราก็ต้องวาดให้เหมือนธนาคารนั้นที่เราเขียนด้วยที่เราเลือกด้วยนะคะเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะคะแนวคำตอบอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นคุณครูน้ำเรื่องธนาคารกสิกรไทยใช่ไหมคะความสำคัญคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างเกี่ยวกับธนาคารแล้วข้อที่3เนี่ยนักเรียนเคยไปใช้บริการธนาคารแห่งนี้หรือไม่เราก็เขียนมานั่นเองนะคะในที่นี้ตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยคำตอบอาจจะแตกต่างจากครูก็ได้ในข้อที่3หรือข้อที่1นั่นเองนะคะ

0: ียนรู้แล้วเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อำนวยประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้านเป็นแหล่งรวบรวมเงินออมจากประชาชนทั่วไปให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสามารถนำกลับมาใช้ได้ในเวลาที่ต้องการในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการนะคะผู้ที่ต้องการเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือประกอบกิจการอื่นใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลก็สามารถกู้เงินจากธนาคารได้นั่นเองนะคะนี่คือความสำคัญของธนาคารที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของธนาคารนักเรียนนะคะยังใช้ใบกิจกรรมใบงานเหมือนเดิมที่เป็นกิจกรรมยงเส้นนะคะในคาบต่อไปเราจะใช้เหมือนเดิมนะคะในการดูข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่3ประเภทของธนาคารนั่นเองที่จะมาเรียนรู้กันว่าธนาคารที่เราพบเจอมีประเภทอย่างไรหรือจัดอยู่ในประเภทไหนของธนาคารนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนเมื่อทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

0: ต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอะไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าใจเลยนะDLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังเผาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
3: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
3: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จังหวัดยะโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยะโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยะโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายะโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่อ่ะใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะ

0: เพราะนั้นมันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตุ่มกาให้ช่วยกันรักษาไฟตุ่มกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
1: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตุ่มกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตุ่มกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตุ่มกา
1: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตุ่มกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี้
3: ฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ่มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตุ่มกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตุ่มกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาจรุนปวนวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: ประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
9: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลง ดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
2: ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกูบุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงาม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่างประสามืนนะคะวันนี้พบกับคุณคมกิจสันสนเกียรติค่ะ
0: ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแข่งขันพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและส่งกำลังพระราชหฤทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเตรียมพบกับมหกรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทย
1: ประชาชนจากทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนพร้อมใจกันเดินทางมาต่อแถวรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนอาทิโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
2: ดีใจมากเลยน้ำตาซึมผมโครงการท่านต่างๆที่ท่านทำไว้และท่านไปเสด็จเยี่ยมราษฎรนี่ท่านเป็นกันเองที่ท่านทำก็หลายโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับศาลยุติธรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างเท่าเทียม
1: ทั้งนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดแถวจุดคัดกรองสาธารณสุขอาหารและน้ำดื่มทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้น
0: ส่วนความคืบหน้าคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนั้นตอนนี้ทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสไทยแล้วระบุเป็นหญิงไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวขณะที่ศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหาที่ส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้กับแอร์มินาเนื่องจากเป็นขบวนการข้ามชาติหากปล่อยตัวชั่วคราวหวั่นว่าจะหลบหนีภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนข้ามชาติได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแต่ว่าศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาตินับว่าร้ายแรงและมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขณะที่นายอุทัยพนักงานสอบสวนได้ยื่นฝากขังรวม2คดีโดยนายอุทัยนั้นยื่นประกันตัวทั้ง2คดีซึ่งศาลก็สั่งยกคำร้องทั้งหมด
1: นางสาวอารีพักเกินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะสืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้ที่รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสสาวแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีณขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวส่วนประเด็นเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะคะคือจากข้อมูลที่ทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรวจจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสสาวก็ระบุว่าคือยอดค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค่าจ้างแบบเต็มจำนวนแล้วขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตสสาวมินาและพบการรับโอนเงินรวม 3,400 บาท ก็คาดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินในก้อนแรกค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเท่านั้นส่วนเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่ในส่วนของนางสาวเดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุนั่นเองค่ะ
3: เราทราบชื่อมาแล้วว่าปลายทางเนี่ยคนที่รับจะเป็นคนที่รอรับเนี่ยชื่อว่าเดียนะคะชื่อว่าเดียแล้วเราก็พบว่ามีตัวตนแล้วก็เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะก็จะมีเป็นกระบวนการเหมือนกันเชิญแฟนของคุณมีนามาให้ถ้อยคำนะคะก็มาที่ปปส.นี่แหละก็พูดคุยกันเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีอาชีพมีการงานที่ดีนะคะแล้วก็เขาก็อ้างเขาให้ถ้อยคำกับเราว่าตัววันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับของสินค้าขึ้นแล้วเราจะเห็นภาพว่าน้องมีนาเนี่ยเข็นรถนะฮะแล้วใส่บรรจุกล่องที่ได้รับเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนะบนคอนโดจนจากนั้นเนี่ยมีการบรรจุลงกระเป๋าเขามีการช่วยกันเขาก็ยืนยันว่าเขาวางที่พื้นแล้วเขาเปิดนะเปิดซิปทุกใบนะฮะดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางไปซึ่งในเรื่องกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ผ่านเอ็กซเรย์จากเมืองไทยไปตามปกติก็พบเป็นแสงสีส้มธรรมดาไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ
0: ทั้งนี้ครับในส่วนของการติดตามตัวนางสาวเดียได้หรือไม่นั้นรองเลขาธิการปปส.ระบุว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจออสเตรเลียเพราะว่าทางไทยได้ข้อมูลไปหมดแล้วส่วนแอร์โฮสเตสนั้นศาลออสเตรเลียนัดวันที่14กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาโดยทางไทยนั้นก็จะนำข้อมูลไปสนับสนุนให้มากที่สุด
1: ทางปปส.เองนะคะก็ได้มีการนำสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อไปติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องนะคะเป็นโมเดลชุมชนเข้มแข็งที่ใช้พลังคนในพื้นที่มาดูแลผ่านการบำบัดสร้างอาชีพฟื้นฟูครอบครัวแล้วก็ส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืนค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องหมู่ที่6อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันยาเสพติดมีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงกรณีศึกษาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดภายในกิจกรรมก็ยังมีการสาธิตการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของคนการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวน

0: ผ่นดินบ้านถอนหญ้าปล้องได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินกรณีศึกษาครอบครัวเปราะบางที่ชุมชนเข้าไปอบอุ้มและก็ช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดด้วยทางชุมชนค่ะจะมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องทั้งการเยี่ยมบ้านดูแลครอบครัวประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านอาชีพและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงสนับสนุนเงินประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวเพื่อลดโอกาสกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันค่ะทั่วประเทศมีกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 80,000 แห่งแต่ว่าที่บ้านถอนหญ้าปล้องนั้นถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้นำสื่อมวลชนมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นโดยหัวใจสำคัญนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสานต่อการทำงานให้เกิดความยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดประกาศสงครามกวาดล้างยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดมุ่งเน้นในการทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูเพื่อตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายึดทรัพย์สินและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษาคืนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายใน90วันเริ่มดูที่จังหวัดศรีสะเกษครับนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยศักกรินทร์พานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนำกำลัง4ฝ่ายทั้งปกครองทหารตำรวจและความมั่นคงร่วมกันปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าตามแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดณบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วยก่อนการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ2คดีคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมกับยาบ้า 20,000 เม็ดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500,000 บาทส่วนอีกคดีเป็นการบูรณาการกำลังของกองอำเภอกันทรารมจับกุมผู้ต้องหา1คนพร้อมกับยาบ้า 4,126 เม็ดรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 24,126 เม็ดนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้นำผู้เสพ58คนเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูและดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวขบวนรถชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกำลังลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำรวมถึงผู้ที่หลบหนีการบำบัดเน้นย้ำให้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวม20อำเภอ193ตำบลกว่า 2,400 หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการทำงานใน3มิติก็คือการป้องกันในสถานศึกษาและชุมชนการปราบปรามด้วยการตั้งจุดตรวจสกัดและตั้งจับชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยคืออำเภอละ1ชุดรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและสุดท้ายคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1: ปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation Nice ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดณลานพระบรมรูปรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดกระบี่การปล่อยแถวครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป็นการแสดงออกถึงการทำงานในเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน90วันตามนโยบายรัฐบาลโดยผู้ราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ช่วยตัดวงจรสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เพื่อมุ่งเป้าสู่เป้าหมายสูงสุดในการทำให้จังหวัดกระบี่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีโฟเล็กนะคะที่นายภาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการหอบหลักฐานเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นานกว่า3ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะค่ะในประเด็นของเรื่องเงิน28ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีเจ้าตัวเนี่ยยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้ปากคำพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิ

0: เศษหรือว่า DSI เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะกรณีเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าบัญชีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567โดยนายภาวุฒยืนยันบอกว่าเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการเข้าให้ข้อมูลครั้งแรกนะคะนายภาวุฒบอกว่ายังมีบางคำถามค่ะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริษัทอื่นจึงไม่ได้เตรียมเอกสารมาต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงกับ DSI เพิ่มเติมส่วนเรื่องที่มาของเงินนายภาวุฒบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนคดีขณะที่พาไปเที่ยวต่างประเทศนายภาวุฒเองก็บอกว่าเป็นการแลกคะแนนค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันบอกว่าตนเนี่ยเป็นเพียงผู้ลงทุนและผู้เทรดไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่พร้อมบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมกับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาม
1: ูลค่านะครับผมเงินที่เข้ามาในบัญชีผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ชี้แจงได้อย่างครบถ้วนนะครับว่าเงินที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากจีนนะเรื่องมาจากการผิดกฎหมายนะครับมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับและที่สองก็คือมีการชี้แจงหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการเข้ามาพบเป็นครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีคำถามอย่างอื่นที่ทางดีไซน์ถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนั้นมาก็จะต้องกลับไปเตรียมข้อมูลแล้วก็กลับมาตอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับแชร์โซ่อันนี้มั่นใจได้เลยไม่เกี่ยวข้องเลย
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงกรณีของนายภาวุฒนะคะบอกว่าณขณะนี้รายละเอียดเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีซึ่ง DSI ยังไม่ได้รายงานว่านายภาวุฒให้การว่าอย่างไรส่วนจะเรียกใครมาให้ข้อมูลเพิ่มก็มีการทยอยเรียกไปหลายคนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ DSI กว่า100คนส่วนจะแจ้งข้อหากับใครเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ DSI สรุปข้อมูลว่ามีพยานหลักฐานถึงไหนอย่างไรบ้างค่ะ
2: ในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ทางDSIก็ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเข้ามาว่าทางคุณภาวุฒิเนี่ยได้ให้การว่ายังไงครับผม
3: ครับได้รายงานอะไรคร
2: ับก็คงต้องสรุปผมว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนไปแล้วนะครับตอนนี้ครับผมครับ
4: จะมีใครมาสอบปากคำ
2: เบื้องต้นได้ทยอยเรียกไปหลายคนแล้วนะฮะที่นำเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีพยานท่านไหนมาบ้างเพียงแต่ทราบผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายว่าประมาณ2-3 วันที่แล้วผมสอบถามก็ประมาณสัก100 คนแล้วผู้เสียหายที่ทยอยเข้ามาครับผม
5: ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวยังคงพบเห็นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะชายแดนด้านตะวันออกซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวข้ามฝั่งจากกัมพูชาเข้ามาในไทยได้เกือบ20 คนโดยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นเคสแรกจับในช่วงค่ำของวันที่5 กรกฎาคมหน่วยทหารเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเข้าตรวจสอบแล้วก็คุมตัวชายต้องสงสัยที่หลบซ่อนอยู่ภายในสวนลำไยพื้นที่บ้านหนองกระทิงตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนพบเป็นชายสัญชาติจีนจำนวน3 คนไม่มีเอกสารแสดงตัว2 คนส่วนอีกคนมีเอกสารแสดงตัวแต่ว่าหมดอายุจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าเคยทำงานที่คาสิโนที่พนมเปญกัมพูชาและต้องการเดินทางกลับประเทศจีนโดยใช้ขบวนการลักลอบนำพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมีการได้เก็บค่าใช้จ่ายคนละ $2,000 สหรัฐเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกกรณีครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและตำรวจสภ.บ้านแปลงจับชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านบึงฉนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนครับเป็นชาวกัมพูชา4คนและชาวบังคลาเทศ1คนสอบสวนชาวกัมพูชาให้การว่าต้องการเข้ามาหางานทำที่ไทยเนื่องจากอยู่ที่ประเทศตนเองนั้นไม่มีงานทำและขาดรายได้ยอมเสียค่าใช้จ่ายให้ขบวนการนำพาเข้ามาคนละ 5,000 จนถึง 10,000 บาทส่วนผู้ต้องหาชาวบังคลาเทศนั้นให้การว่าอยู่ที่กัมพูชามาได้1ปีต้องการเดินทางไปตามหาพี่ชายในพื้นที่ปอยเปตแต่ว่าหลงทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวในที่สุดนอกจากที่จังหวัดสระแก้วครับกองทหารกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ที่จังหวัดสระแก้วก็ยังจับชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่น

0: อำเภอโคกสูงได้อีกรวม11คนเป็นชาวบังคลาเทศ7คนชาวจีน1คนชาวเวียดนาม2คนและชาวไทย1คนสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลับจากการทำงานร้านอาหารและการทำงานขายของออนไลน์ให้กับนายทุนชาวจีนในพื้นที่ปอยเป็ดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีต่อไป
1: มีข่าวเตือนภัยนะคะกรณีที่หลายคนอาจจะชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างเช่นส้มตำปูปลาร้าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นปลาร้าแบบที่ปรุงสุกหรือว่าต้มแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีตัวอย่างค่ะไปตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะในนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากถึงกว่า 4,000 คนค่ะล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งให้ตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจากการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษา2569จำนวน 12,733 คนก็ไปพบเชื้อค่ะพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนคิดเป็น 33% ขณะที่การตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนก็พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380คนหรือว่าคิดเป็น 19% นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นายจุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารวมทั้งเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พบเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าแล้วก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรือว่าอาจปนเปื้อนปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิทำให้ไข่พยาธินั่นแหละค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั่นเองค่ะ
0: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับรายงานเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวเป็นการตรวจจากยูรีนหรือว่าปัสสาวะซึ่งมีความไวกว่าการหาไข่พยาธิในอุจจาระซึ่งเป็นการตรวจแบบดั้งเดิมเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงต้องตรวจให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามต้องตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระอีกทีเพื่อยืนยันว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับจริงทั้งนี้ได้กำชับไปยังสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ตรวจสอบร้านค้าและร้านอาหารรอบๆมหาวิทยาลัยพร้อมรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบและซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได้
2: วิธีการตรวจลักษณะนี้จะคล้ายกับเป็นวิธีการตรวจATK แบบที่เราคุ้นๆกันก็คือเอายูรีนนะครับมาตรวจนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟมีความไวกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เรามีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหมมีมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากนักแบบที่เราคาดการเราก็เลยอยากจะตรวจให้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้วิธีตรวจในลักษณะนี้นะครับก็ยังต้องคอนเฟิร์มด้วยวิธีการตรวจอุจจาระแล้วก็ดูไข่พยาธิอีกครั้งหนึ่งถึงจะมั่นใจได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริง
1: ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงบอกว่าปีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในรายงานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาผู้อาจมีความเสี่ยงแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและรักษาซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การวินิจฉัยโรคนะคะผู้ที่มีผลคัดกรองเข้าเกณฑ์ที่เสี่ยงจำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อยืนยันผลและพิจารณาแนวทางการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ภายหลังการตรวจคัดกรองค่ะทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับขยายผลตรวจคัดกรองและก็ส่งเสริมสุขภาพไปยังนิสิตและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

0: ่หนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราเป็นที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธีนกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับเด็กๆต้นทางครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพลายไทยไปใช่ไหมครับมีใครกลับไปฝึกบ้างลูกมีใครได้ไปฝึกวาดลายไทยไหมครับนักเรียนปลายทางแล้วครับนักเรียนปลายทางมีใครกลับไปฝึกวาดลายไทยไหมครับสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพลายไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นงานศิลปะประจำชาติอย่างหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าผลงานศิลปะทุกชนิดที่เราเคยได้เรียนรู้ไปนะครับมีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับคุณค่างานทัศนศิลป์นะครับเด็กๆคิดว่างานศิลปะทุกชนิดมีคุณค่าไหมลูก
1: มี
0: ประโยชน์ไหมครับควัดขอถามก่อนไหนใครเคยไปดูงานศิลปะบ้างครับยกมือหลายคนเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางเคยไปชมงานศิลปะหรือเปล่าครับปกติเวลาเราไปดูงานศิลปะเราไปลูกพิพิธภัณฑ์อะไรอีกลูก
1: หอศ
0: ิลป์ที่อื่นๆมีไหมครับนอกจากหอศิลป์กับพิพิธภัณฑ์เด็กๆคิดว่าศิลปะเจอได้ที่ไหนอีกลูกที่วัดนะครับหรือตามสถานที่ต่างๆนะครับมักจะมีการประดับประดาไปด้วยงานศิลปะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะจำลองห้องเรียนของเรานะครับเป็น1นิทรรศการหรือว่า1งานศิลปะนะครับที่เอาไว้จัดแสดงนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับว่าในห้องของเราในวันนี้มีงานศิลปะอะไรบ้างนะครับครูอาร์ตจะจำลองว่าสมมติว่าห้องนี้เป็นหอศิลป์หรือว่าสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะนะครับดีไหมครับก่อนจะเริ่มเรียนนะครับมาดูกันว่ากิจกรรมแรกเราจะได้ทำอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปชมนิทรรศการกันดีกว่านะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางทุกคนนะครับมาชมงานศิลปะในห้องของเรานะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราจะดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้ได้ว่าผลงานที่เราดูนั้นเป็นผลงานประเภทไหนหรือว่ามีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะถามคำถามหลังจากที่เราชมผลงานนะครับว่าผลงานที่เราชมนั้นมีประโยชน์หรือว่าคุณค่าอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วยืนได้เลยครับเดินชมได้เลยนะครับในห้องเรานะครับมีผลงานหลากหลายประเภทมากนะครับให้เวลาดูสักครู่นึงนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูร่วมกันได้นะครับให้เวลาดูสักครู่นึงนะครับสังเกตเลยว่ามีงานประเภทไหนบ้างมีผลงานอะไรบ้างนะครับบางผลงานก็มีชื่อผลงานด้วยนะครับให้เวลาเดินดูสักครู่หนึ่งนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะมีผลงานที่ตัวเองประทับใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคว้าจะให้เวลาดูแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าชอบผลงานชิ้นไหนมากที่สุดนะครับและเพราะอะไรดูครบยังครับดูให้ครบนะลูกมีด้านหลังด้วยนะครับผลงานที่คว้านำมาจัดแสดงนะครับมีทั้ง3ประเภทเลยนะครับจิตรกรรมประติมากรรมและก็ภาพพิมพ์ด้วยนะครับให้สังเกตนะครับว่าภาพไหนเป็นงานประเภทใดบ้างนะครับเราเคยเรียนเรื่องประเภทงานทัศนศิลป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะนับถอยหลัง5วินาทีนะครับเมื่อนับครบแล้วทุกคนจะต้องนั่งที่เดิมตัวเองนะครับนับพร้อมกันครับนับ5นับ4 3นับ2ใครยังไม่นั่งที่ตัวเองครับนับ1หมดเวลาปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ5ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวยืดหลังขึ้นหันหน้ามาเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อสักครู่เราได้ชมผลงานศิลปะประเภทต่างๆไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนได้สังเกตไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าว่าในห้องของเรานะครับมีผลงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งงานประเภทจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตขอสอบถามดีกว่าว่านักเรียนต้นทางมีใครประทับใจงานชิ้นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตขอซูมกลุ่มที่เท่าไหร่ดีครับมีกลุ่มไหนอยากตอบไหมกลุ่มที่1ก็ได้ลูกกลุ่มที่1ไหนใครอยากนำเสนอผลงานไหมลูกนำเสนอข้อมูลส่วนตัว1คนยกมืออ่ะถือไมค์เลยลูกเดี๋ยวครูอาร์ตขอถามว่าเราชอบผลงานชิ้นไหนมากที่สุดครับยกตัวอย่างผลงานได้เลยครับ
2: หมาป่าข้างหลังค่ะ
0: หมาป่าข้างหลังเราทราบไหมว่า หมาป่าข้างหลังหรือสุนัขจิ้งจอกข้างหลังนั้นเป็นผลงานประเภทไหนครับ
2: จิตกรรมค่ะ
0: จิตกรรมเด็กๆคิดว่าเป็นจิตกรรมไหมลูกถูกไหมครับเฉลยนะครับผลงานสุนัขจิ้งจอกด้านหลังนะครับเป็นผลงานภาพพิมพ์ครับเชื่อไหมครับเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับเกิดจากการพิมพ์ภาพเทคนิคปูนพลาสเตอร์นะครับเกิดจากการทำภาพพิมพ์นะครับสวยไหมลูกสวยไหมครับสวยนะครับปรบมือกับเพื่อนกลุ่มที่1ครับเก่งมากนะครับขออีกกลุ่มหนึ่งดีกว่าตุ่มตรงกลางกลุ่มที่3ลูกใคร1คนชอบผลงานที่ไหนมากที่สุดลูก
3: ภาพเด็กที่ยืนข้างหลังค่ะ
0: ภาพเด็กด้านหลังใช่ไหมครับเป็นผลงานประเภทไหนครับ
3: เป็นประเภท
0: มีจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์
3: ภาพพิมพ
0: ์เก่งมากครับภาพพิมพ์ปรบมือให้กับกล้องครับเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับเด็กๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าจิตรกรรมกับภาพพิมพ์นะครับคล้ายคลึงหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับผลงานด้านหลังทั้ง5ชิ้นนะครับที่นักเรียนได้ชมเป็นผลงานภาพพิมพ์หมดเลยนะครับควอดแบ่งประเภทไว้ให้แล้วด้านหลังเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับซึ่งมีกระบวนการพิมพ์แตกต่างกันหลากหลายวิธีมากในระดับชั้นป.5เราอาจจะเคยแค่นำใบไม้หรือวัสดุมาพิมพ์ภาพใช่ไหมลูกแต่ในระดับโตขึ้นนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ภาพเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างของผลงานภาพพิมพ์นะครับไหนมีใครยกตัวอย่างงานชิ้นอื่นอีกไหมลูกมีใครชอบผลงานแตกต่างจากเพื่อนไหมครับตอนลูกปัดครับลูกปัดชอบงานชิ้นไหนครับหนึ่งชิ้นลูกชิ้นไหนก็ได
3: ้หัวใจค่ะ
0: รูปหัวใจไหนชิ้นกวาดดูหน่อยได้ไหมครับตรงไหนครับด้านหลังอีกแล้วด้านหลังนะครับเป็นผลงานภาพพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับลูกปัดครับเชิญได้ครับเก่งมากนะครับไหนใครชื่นชอบผลงาน

0: จิตรกรรมบ้างลูกนอกจากภาพพิมพ์ด้านหลังมีไหมครับหยิบไมค์ตอบได้เลยครับชอบผลงานจิตรกรรมชิ้นไหนลูก
1: ชิ้นนี้ค่ะ
0: ชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานเทคนิคสีช็อคนะครับเป็นผลงานจิตรกรรมนะครับหัวข้อวัฒนธรรมนะครับสวยงามมากครับไหนมีใครชอบงานประติมากรรมบ้างลูกด้านหน้าประติมากรรมเกิดจากการปั้นดินน้ำมันนะครับมีใครชอบบ้างลูกนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะชื่นชอบผลงานแตกต่างกันไปใช่ไหมครับมีทั้งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ครูวัดนำมาให้ดูเฉยๆซึ่งถ้าเราไปดูผลงานตามหอศิลป์ต่างๆนะครับเขาจะมีคอนเซปต์หรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานนั้นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งนักเรียนถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้นักเรียนลองไปชมผลงานดูบ้างนะครับสิ่งสำคัญที่เราได้ชมผลงานก็คือจริงๆเราอาจจะไม่ต้องรู้ข้อมูลลึกซึ้งก็ได้แค่สามารถตอบความรู้สึกของเราได้ว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อชมผลงานนะครับรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกตื่นเต้นดีใจนะครับก็ได้นะครับแต่ละผลงานก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นเพียง1กิจกรรมนะครับที่ให้เราชื่นชมผลงานของเพื่อนๆนะครับผลงานที่ครูวัดนำมามีทั้งผลงานของเพื่อนเราเองผลงานรุ่นพี่แล้วก็ผลงานของคุณครูด้วยนะครับสวยงามไหมครับเด็กๆสวยงามครับเด็กๆคิดว่าเราทำผลงานได้มั้ยลูกทำได้อย่างแน่นอนนะครับครูวัดก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับคำถามครับเด็กๆคิดว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนมีสิ่งใดบ้างเป็นงานศิลปะครับนอกจากห้องเรียนของเราเด็กๆคิดว่าภายในโรงเรียนของเราก็ได้ลูกนอกห้องเรียนของเราเด็กๆคิดว่ามีผลงานศิลปะอะไรบ้างอะไรบ้างเป็นงานศิลปะดีกว่านักเรียนปลายทางตอบคำถามได้นะครับสามารถยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยครับนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบลงในกระดานได้เลยเด็กๆคิดว่าในโรงเรียนของเราหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเป็นงานศิลปะครับยกตัวอย่างมากลุ่มละ1ชิ้นก็ได้ลูกอะไรบ้างเป็นผลงานศิลปะลองตอบตามความคิดของเราได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับอะไรบ้างเป็นงานศิลปะครับเสร็จแล้วสามารถชูคำตอบให้ครูดูได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนเสร็จแล้วได้คำตอบแล้วก็ตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับกลุ่มที่5เขียนเสร็จยังลูกขอดูตัวอย่างกลุ่มที่3ครับหนึ่งคำตอบไปลูกหนึ่งคำตอบกลุ่มที่3คำตอบแรกคืออะไรครับกล้องตอบได้เลยครับตัวอย่างงานศิลปะที่เราพบเห็นนอกห้องเรียนของเรานะครับยกตัวอย่างเช่น
1: วัดครับ
0: วัดก็เป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมก็เป็นประเภทงานทัศนศิลป์หนึ่งอย่างที่เราจะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้นะครับวัดก็จัดเป็นงานศิลปะเช่นเดียวกันขอดูกลุ่มที่1ครับตราโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับเด็กๆปลายทางก็เห็นตราโรงเรียนไหมลูกตราโรงเรียนหรือว่าโลโก้นะครับก็เป็นหนึ่งในประเภทงานศิลปะเช่นเดียวกันนะครับทุกโรงเรียนน่าจะมีตราประจำสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช่ไหมครับตราสัญลักษณ์ทุกตราสัญลักษณ์นะครับก็จัดเป็นงานศิลปะเช่นเดียวกันเกิดจากการออกแบบแล้วก็นำมาสร้างสรรค์นะครับขออีกตัวอย่างหนึ่งกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่สองครับเครื่องปั้นดินเผาเก่งมากนะครับเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นหนึ่งในงานประติมากรรมนะครับเด็กๆที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆก็น่าจะมีเคยพบเคยเห็นเครื่องปั้นดินเผานะครับเก่งมากปรบมือกับตัวเองทุกกลุ่มเลยครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างของงานศิลปะนะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่านอกจากในห้องเรียนของเราแล้วนะครับยังมีงานศิลปะที่อื่นๆอีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนต่อไปเมื่อสักครู่นะครับเด็กๆคิดว่าถ้าโลกนี้ไม่มีศิลปะจะเป็นยังไงครับจะเป็นยังไงลูกโลกเราจะเป็นยังไงสมมติว่าโลกนี้ไม่มีศิลปะเลยไม่มีการตกแต่งไม่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานเด็กคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงลูกลูกปัดครับ
1: ดูไม่สดใสดูไม่น่ามองค่ะ
0: เด็กคิดเหมือนลูกปัดไหมลูกมีใครให้คำตอบนอกเหนือจากลูกปัดไหมครับลูกปัดก็เป็นคำตอบหนึ่งตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับถ้าโลกนี้ไม่มีศิลปะก็ไม่สดใสใช่ไหมกล้องครับ
2: ทำให้ไม่มีวัฒนธรรมครับ
0: เก่งมากทำให้ไม่มีวัฒนธรรมปรบมือให้กับ2คำตอบครับถูกต้องนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในประเภทผลงานหรือว่าวิชาที่เราควรจะเรียนรู้ไว้นะครับถ้าหากโลกนี้ไม่มีศิลปะก็เหมือนกับกระดานนี้เป็นยังไงลูกสีขาวว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็เหมือนกับการที่เราไม่รู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานโลกเราก็จะดูไม่สดใสเหมือนที่ลูกปัดบอกเลยนะครับไม่สวยงามแล้วก็ไม่น่าสนใจรวมถึงไม่ก่อเกิดวัฒนธรรมต่างๆด้วยดังนั้นศิลปะสำคัญไหมครับสำคัญนะครับเราจึงต้องมาเรียนรู้ในวันนี้ว่าศิลปะมีประโยชน์หรือว่ามีคุณค่า

0: อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับข้อที่1คือได้รู้ประโยชน์แล้วก็คุณค่าของงานทัศนศิลป์นะครับข้อที่2คือรู้จักการนำศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันและข้อสุดท้ายคือได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะครับ3ข้อเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้อย่างแน่นอนอ่ะกูถามก่อนเด็กๆป.5นอกจาก3ข้อที่เราจะได้เรียนรู้แล้วเด็กๆอยากเรียนรู้เรื่องอะไรอีกบ้างครับในชั่วโมงนี้มีใครอยากทราบเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับงานศิลปะลูกมีไหมครับเด็กปลายทางก็สามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับมาดูกิจกรรมต่อมานะครับภาพใดไม่ใช่งานศิลปะนะครับประเภทงานทัศนศิลป์ด้วยนะครับให้เด็กๆแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดนะครับมี3ภาพภาพที่1เป็นภาพของวัดอรุณนะครับภาพที่2เป็นดอกทานตะวันแล้วก็ภาพสุดท้ายเป็นทิวทัศน์นะครับเด็กๆคิดว่าภาพในข้อใดไม่ใช่งานทัศนศิลป์ครับตอบคำถามได้ลูกมี3ภาพนะภาพที่1ภาพที่2และภาพที่3ภาพใดไม่ใช่งานศิลปะครับ
1: 2
0: ตอบเหมือนกันไหมครับมีใครคิดนอกเหนือจากภาพที่2มั้ยลูกแสดงว่าเราตอบเหมือนกันใช่มั้ยครับเด็กๆคิดว่าภาพที่2ไม่ใช่งานศิลปะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรลูกอ่ะถือไม้ตอบดีกว่าให้เพื่อนๆไปทางได้ยินด้วยครับเพราะเป็นอะไรนะครับ
2: เป็นต้นพืชที่เป็นดอกไม้ค่ะ
0: อ๋อเป็นพืชหนึ่งชนิดไม่ใช่งานศิลปะใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ่ะเก่งมากโปรดมือให้ลูกแก้วครับเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะคืออะไรลูกงานศิลปะคืออะไรครับภาพที่1 นะครับเป็นงานประเภทสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับเกิดจากการก่อสร้างนะครับภาพที่2นะครับถ้าเราไปเจอตามธรรมชาติที่ไม่ใช่ภาพถ่ายนะถ้าเป็นภาพถ่ายก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะแต่สมมติว่าเราไปเจอต้นทานตะวันธรรมดาเลยเป็นงานศิลปะไหมครับเพราะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมีคนปลูกใช่ไหมครับส่วนภาพสุดท้ายเป็นงานประเภทอะไรลูกจิตรกรรมประติมากรรมหรือว่าภาพพิมพ์ครับจิตรกรรมนะครับก็คือภาพวาดนั่นเองเก่งมากนะครับควาเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะแยกออกนะครับว่าภาพใดเป็นงานศิลปะหรือไม่ใช่นะครับทีนี้เรามาดูกันว่างานศิลปะคืออะไรนะครับอย่างที่ควาได้ถามไปเมื่อสักครู่นะครับงานศิลปะก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกปัญญาหรือความคิดนะครับแสดงว่ามนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานศิลปะใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นนะครับเกิดจากความคิดหรือว่าต้องการสื่อสารเรื่องราวบางอย่างถือเป็นงานศิลปะเกือบทั้งหมดเลยนะครับงานศิลปะประกอบไปด้วย1ต้องมีความงามนะครับถ้าสร้างขึ้นมาเฉยๆนะครับไม่ได้สื่อสารเรื่องความงามหรือไม่มีสุนทรียะเลยก็ไม่จัดว่าเป็นงานศิลปะนะครับต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือมีจุดมุ่งหมายแน่นอนนะครับผลงานทุกชิ้นเขาต้องสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่งนะครับจึงจะถือว่าเป็นงานศิลปะอย่างสมบูรณ์นะครับทีนี้ให้นักเรียนลองเขียนประโยชน์ของงานศิลปะมากลุ่มละ1ข้อดีกว่าเด็กๆคิดว่าผลงานศิลปะมีประโยชน์อะไรบ้างครับไหนลองเขียนคำตอบได้เลยนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าผลงานศิลปะนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับกลุ่มละ1ข้อครับให้เวลาคิดสักครู่นึงครับช่วยกันคิดแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในกระดานได้เลยลูกงานศิลปะมีประโยชน์อะไรบ้างครับเดี๋ยวรอคำตอบของแต่ละกลุ่มนะครับเด็กๆปลายทางสามารถยกมือตอบคุณครูปลายทางหรือจะเขียนใส่สมุดเพื่อให้คุณครูปลายทางตรวจคำตอบทีหลังก็ได้นะครับครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะครับใครอยากตอบหลายข้อก็ได้นะครับเพราะว่าประโยชน์ของงานศิลปะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างลูกครูขอคำตอบจากกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ตอบคำถามได้ลูกถือไมค์ตอบคำถามให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินครับกลุ่มที่4เชิญครับประโยชน์ของงานศิลปะตัวอย่าง1ข้อครับอัศจรรย์เชิญครับ
3: ทำให้โลกนี้มีสีสันครับ
0: ทำให้โลกนี้มีสีสันเก่งมากครับปรบมือให้กลุ่มที่4ครับเยี่ยมยอดมากนะครับอย่างที่กลุ่มที่4บอกเลยนะครับงานศิลปะอย่างน้อยก็มีประโยชน์ในด้านของการทำให้มีสีสันนะครับมีความสวยงามมากขึ้นนะครับขอตัวอย่างกลุ่มที่2ครับเป็นคำตอบที่เราช่วยกันคิดขึ้นนะครับศิลปะมีประโยชน์อะไรบ้างลูก
2: สร้างความสดใสและทำให้เกิดวัฒนธรรมค่ะ
0: สร้างความสดใสนะครับแล้วก็ให้เกิดวัฒนธรรมด้วยนะครับมีกลุ่มไหนมีคำตอบแตกต่างจากกลุ่มที่2บ้างลูกกลุ่มไหนอยากตอบลูกกลุ่มที่3ครับ
4: ทำให้โลกมีสีสันและทำให้เกิดวัฒนธรรมครับ
0: คำตอบเช่นเดียวกับกลุ่มที่2

0: อ๋อนะครับคล้ายคลึงกันเลยแสดงว่าเราคิดเหมือนกันใช่ไหมเก่งมากครับเชิญนั่งครับอีกหนึ่งกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่หนึ่ง
1: ทำให้โลกสดใสและเกิดวัฒนธรรมค่ะ
0: คล้ายคลึงกันเลยนะครับทำให้โลกสดใสแล้วก็เกิดวัฒนธรรมครับประเมินกับทุกคนครับเก่งมากทีนี้นอกเหนือจากประโยชน์ที่เพื่อนๆได้กล่าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านอกนั้นยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างนะครับมาดูคุณค่าของงานทัศนศิลป์นะครับมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับมีประโยชน์ด้วยกัน3ด้านอันนี้เป็นเพียง3ด้านที่ควาดยกตัวอย่างนะครับจริงๆยังมีอีกมากมายนะครับด้านแรกก็คือคุณค่าด้านจิตใจนะครับด้านที่2คือคุณค่าด้านความคิดและสติปัญญาแล้วก็คุณค่าด้านสุดท้ายคือด้านประโยชน์ใช้สอยนะครับนอกจากจะสวยงามแล้วยังสามารถมีประโยชน์ใช้สอยด้วยนะครับมาดูคุณค่าด้านที่1 นะครับคุณค่าด้านจิตใจนะครับเป็นสิ่งยกระดับจิตใจให้ประณีตแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพจิตรกรรมต่างๆนะครับก็เกิดจากการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์ประณีตละเอียดอ่อนในการวาดให้เกิดความสวยงามนะครับทำให้เราใจเย็นลงด้วยนะครับมีความละเอียดรอบคอบนะครับด้านจิตใจอย่างต่อมาคือเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายอารมณ์เครียดนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพวาดภาพนี้นะครับเป็นของแวนโก้เด็กๆรู้จักแวนโก้ไหมลูกแวนโก้นะครับก็ได้วาดภาพเพื่อระบายความเครียดหรือว่าอารมณ์ของตนเองนะครับนักเรียนก็เหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีอารมณ์เครียดอารมณ์โมโหนะครับเราสามารถที่จะระบายผ่านออกมาเป็นภาพวาดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราโกรธหรือโมโหใครมาเราอาจจะหยิบสีต่างๆนะครับมาขูดขีดแทนการระบายอย่างอื่นได้นะครับก็จะทำให้เราใจเย็นลงนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ด้านจิตใจนะครับคุณค่าด้านจิตใจอย่างต่อมาก็คือเป็นสิ่งเสริมสร้างความเชื่อแล้วก็ความมั่นคงทางจิตใจด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำลวดลายนะครับผ้ายันต่างๆหรือว่าความเชื่อศาสนาอื่นๆก็จะมีการวาดเพื่อเป็นการยกระดับจิตใจด้วยนะครับทำให้เรามีความเชื่อมั่นทางด้านจิตใจด้วยนะครับอย่างต่อมาคือเป็นสิ่งจันลงศาสนาสร้างคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับเขาบอกว่าใครที่มีจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมสามารถที่จะวาดภาพได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับแสดงพุทธประวัตินั่นเองนะครับต่อมาคุณค่าด้านที่2คือคุณค่าด้านสติปัญญานะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นสื่อในการศึกษานะครับถ้าเด็กๆไปดูตามจิตรกรรมฝาผนังต่างๆนะครับหรือตามตำราเรียนนะครับถ้าไม่มีภาพวาดเราจะเข้าใจไหมลูกการที่เราจะทำให้เราเข้าใจการศึกษามากขึ้นคือเรามีต้องมีภาพประกอบมีภาพเพื่อสื่อสารเรื่องราวนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในด้านของการสื่อสารนะครับคุณค่าด้านสติปัญญาอย่างต่อมาคือเป็นสิ่งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์นะครับยกตัวอย่างเช่นการทำผ้าทอหรือว่าการสร้างสรรค์ลายจักสานศิลปะพื้นบ้านต่างๆนะครับก็เกิดจากการคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีคุณค่าด้านสุดท้ายนะครับด้านประโยชน์ใช้สอยนะครับเช่นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาปัตยกรรมต่างๆบ้านอาคารวัดต่างๆนะครับถ้าไม่มีศิลปะนะครับบ้านของเราจะสวยงามไหมลูกก็จะเป็นบ้านแข็งทื่อๆนะครับถ้าเรามีศิลปะแล้วก็สามารถตกแต่งประดาเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านเรือนไทยนะครับทั้ง4ภาคก็จะแตกต่างกันไปนะครับประโยชน์ใช้สอยต่อมาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของหรือเครื่องใช้นะครับถ้าเด็กๆกลับไปบ้านตนเองนะครับสังเกตเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆของใช้ในบ้านถ้วยจานแจกันของประดับตกแต่งนะครับก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งตกแต่งด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับของตกแต่งต่างๆโมบายต่างๆของประดับตกแต่งรวมถึงเสื้อผ้านะครับที่เราสวมใส่เครื่องประดับร่างกายก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากงานศิลปะนะครับประโยชน์ใช้สอยต่อมาคือเป็นอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็ได้เครื่องจักรสานต่างๆหรือว่าสิ่งของที่เราสามารถนำไปขายในชุมชนได้นะครับก็เป็นประโยชน์ของงานศิลปะเช่นเดียวกันแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยอย่างสุดท้ายก็คือเป็นอนุสรณ์สถานหรือว่าอนุสาวรีย์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในหัวหินของเรานะครับเด็กๆรู้จักผลกิ่งเพชรไหมครับผลกิ่งเพชรนะครับก็เป็นนักมวยชื่อดังในสมัยก่อนของหัวหินใช่ไหมครับเมื่อมีบุคคลชื่อเสียงแล้วเรามีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติให้นะครับยกตัวอย่างเช่นอนุสาวรีย์ผลกิ่งเพชรในหัวหินนะครับนักเรียนปลายทางก็อาจจะพบเจอกับรูปปั้นต่างๆที่ท้องถิ่นของตนเองนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของผลงานศิลปะนะครับเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับทีนี้ควานมีคำถามให้พวกเราช่วยกันตอบนักเรียนมีวิธีนำศิลปะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับขอหนึ่งคนดีกว่าอากล้องครับเราเอาศิลปะไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างหรือในชีวิตประจำวันครับ
1: เมื่อเวลาที่เราโกรธใครบางคนครับเราก็สามารถระบายออกมาเป็นภาพศิลปะ
0: เป็นการระบายอารมณ์ความรู้สึกแทนที่เราจะเอาไปอารมณ์โมโหใส่คนอื่นใช่ไหมครับเราก็มาระบายในกระดาษแทนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำไปใช้นะครับนอกเช่นนั้นครับนอกจากนี้เรายังมีการนำศิลปะไปใช้ในวิชาอื่นๆด้วยนะครับในศาสตร์วิชาความรู้อื่นๆเราสามารถนำไปประดับตกแต่งใบงานนะครับหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆได้ด้วยนะครับเป็นการยกระดับจิตใจของเราด้วยครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างของประโยชน์ของงานศิลปะนะครับทีนี้เดี๋ยวครูอาจจะให้พวกเราร่วมกันทำใบงานนะครับเด็กๆจะได้วาดภาพนะครับเพื่อออกแบบงานศิลปะมา1ชิ้นนะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะครับดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับนักเรียนปลายทางทุกคนน่าจะได้ใบงานพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาดูคำชี้แจงของใบงานไปพร้อมๆกันนะครับให้นักเรียนวาดภาพระบายสีออกแบบสิ่งของที่สามารถใช้รักษาทรัพยากรโลกนะครับออกแบบสิ่งของอะไรก็ได้ที่สามารถช่วยทรัพยากรโลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับลองคิดดูซิว่าเราสามารถออกแบบสิ่งของของวิเศษอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงอธิบายประโยชน์หรือคุณค่าของผลงานด้วยนะครับนอกจากจะวาดภาพแล้วระบายสีแล้วยังสามารถบอกประโยชน์ของผลงานได้ด้วยพร้อมกับตั้งชื่อผลงานนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวครูอาจารย์ให้เวลานักเรียนออกแบบใบงานสักครู่นึงเดี๋ยวเรากลับมาทวนบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับมาดูขั้นปฏิบัติกิจกรรมนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเตรียมใบงานให้นักเรียนรวมถึงบางให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้คำแนะนำเรื่องหลักการออกแบบด้วยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมคำนึงถึงเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพด้วยนะครับนำความรู้ที่เราเคยเรียนมาทั้ง2หน่วยการเรียนรู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพนะครับการใช้สีนะครับการออกแบบด้วยนะครับสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวเรากลับมาทบทวนบทเรียนอีกครั้งนึงในการสรุปบทเรียนครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บผลงานนักเรียนรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังทำผลงานไม่เสร็จนะครับสามารถหาเวลาว่างทำต่อได้แต่อย่าลืมส่งงานให้ครบตรงตามกำหนดเวลาของคุณครูด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางลองนำเสนอผลงานดีกว่านะครับเด็กๆปลายทางคอยชมผลงานของเพื่อนต้นทางนะครับว่าจะสวยงามหรือว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับขอตัวแทนหนึ่งคนครับอาจารย์ครับใครที่ยังสร้างสรรค์ผลงานไม่เสร็จนะครับสามารถหาเวลาว่างได้นะลูกอาจารย์ด้านหน้าลูกโชว์ผลงานให้เพื่อนดูด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวจะให้รับรางวัลด้วยถึงแม้ว่าผลงานจะยังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่เป็นไรนะครับดูความคืบหน้าอันนี้ผลงานน่าจะ 80% ใช่ไหมครับบอกชื่อผลงานพร้อมบอกประโยชน์ของผลงานลูก
1: ชื่อผลงานคือรถหาญวิเศษครับประโยชน์หรือคุณค่าคือเสริมสร้างจินตนาการครับ
0: ครับสวยงามมากเลยครับผลงานของอาจารย์นะครับออกแบบเป็นรถได้แรงบันดาลใจมาจากหาญใช่ไหมลูกสวยงามนะครับแต่ถ้าจะแนะนำเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพนะครับเด็กๆจะเห็นว่าด้านหลังของผลงานเรียบร้อยยังลูกเสร็จยังครับยังนะครับสามารถเติมแต่งได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับส่วนประโยชน์แล้วก็คุณค่าของผลงานดีมากเลยครับเสริมสร้างจินตนาการแล้วยังสามารถเป็นพาหนะได้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: สามารถออกเดินทางได้นั่นเองเก่งมากปรบมือให้กับอาจารย์ครับอาจารย์รับรางวัลลูกหยิบได้หนึ่งชิ้นครับเป็นขนมดีกว่าครับเชิญนั่งครับเด็กๆนอกจากเราจะได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับเรายังจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรกลับบ้านไปบ้างนะครับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้เฉลยไปงานของเพื่อนๆไปแล้วนะครับเด็กๆจะเห็นได้ว่างานทัศนศิลป์นะครับทุกประเภทเลยทั้งจิตรกรรมประติมากรรมแล้วก็ภาพพิมพ์นะครับล้วนมีคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับแบ่งเป็น3ด้านใหญ่ๆนะครับด้านที่1คือมีคุณค่าด้านจิตใจนะครับด้านที่2คือคุณค่าด้านสติปัญญาแล้วก็ด้านสุดท้ายคือคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับอยากให้เด็กๆปลายทางและนักเรียนต้นทางด้วยนะครับนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ครูอาจะให้พวกเราใช้ความรู้เดิมตั้งแต่เรียนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเด็กๆลืมไปบ้างยังลูกตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นป.5เลยนะครับในวิชาศิลปะเราจะนำความรู้เดิมมาทบทวนกันนะครับคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถทำกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนปลายทางได้นะครับเป็นการทดสอบความรู้เดิมนะครับว่าเด็กๆยังจำเรื่องราวของศิลปะได้หรือเปล่านะครับเล่นเกมจับไวได้ตอบนะครับโดยที่ครูอาร์ตมีคำถามนะครับครูอาร์ตมีคำถามมาให้พวกเราตอบคำถามนะครับเป็นคำถามง่ายๆนะครับที่เราเคยเรียนไปครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาในการแข่งขันตอบคำถามนะครับเดี๋ยวสุ่มคนแรกดีกว่าเลขที่9ครับใครเอ่ยเลขที่9เชิญลูกเชิญด้านหน้าครับเชิญด้านหน้าครับเลขที่9อยู่เป็นตัวแทนกลุ่มไหนลูกกลุ่มที่2ใช่มั้ยครับเชิญด้านหน้าครับตอบได้แสดงว่าเราเก่งมากตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับสามารถกลับไปทบทวนความรู้เดิมได้นะครับตื่นเต้นไหมครับหยิบไมค์ให้เพื่อนด้วยลูกแนะนำตัวบอกเพื่อนไปทางชื่ออะไรครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อธนกร
4: สุสมงามชื่อเล่นชื่อมอสครับ
0: มอสนะครับท้ากลุ่มไหนดีหนึ่งกลุ่มแข่งกับเราก
4: ลุ่ม4ครับ
0: กลุ่ม4ขอ1คนครับเชิญครับใครก็ได้ลูก1 2 3เชิญโปรดครับพร้อมนะครูอาร์ตมีคำถาม1คำถามนะครับไม่บอกว่าคำถามอะไรแต่น่าจะง่ายมากๆนะครับ

0: เด็กๆปลายทางนะครับตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับทั้งสองคนหันหลังให้กันครับหันหลังให้กันลูกแล้วก็ครูอาร์ตนับ1 2 3แล้วก็หันมาจับฉลากคำถามนะครับใครจับก่อนได้ตอบก่อนแล้วก็ได้รางวัลไปถ้าตอบผิดไม่เป็นไรนะครับตอบผิดเพื่อนอีกคนนึงจะได้ตอบแทนนะครับพร้อมมั้ยครับโปรดมาพร้อมมั้ยครับตื่นเต้นมั้ยครับตื่นเต้นอ่ะนับพร้อมกัน3 2 1ฉันหยิบครับโอเคมอได้หยิบก่อนมาตอบคำถามเดี๋ยวครูอาร์ตคำถามให้ฟังนะครับพร้อมไหมครับเลือกได้เลยรางวัลจะเอาอะไรหยิบได้เลยนะครับถ้าตอบถูกนะคำถามคือตัวแทนจากกลุ่มไหนลูกกลุ่ม2ใช่ไหมกลุ่ม2ช่วยเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนปลายทางฟังคำถามแล้วก็ตอบคำถามพร้อมกันได้นะครับข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบศีลเอาแล้วลืมหรือยังองค์ประกอบศีลข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบศีลข้อที่1กอไก่จังหวะขอไข่ความกลมเกลียวคอควายความสมดุลและงองูจุดเด่นข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบศีลนะครับ
1: ขอไข่ครับ
0: ตอบขอไข่ความกลมเกลียวใช่ไหมครับมั่นใจไหมครับกลุ่ม2มั่นใจไหมลูกมั่นใจใช่ไหมครับเฉลยข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบศีลก็คือความกลมเกลียวถูกต้องครับปรบมือเก่งมากโปรดเชิญนั่งครับรับรางวัล1รางวัลหยิบก่อน1ชิ้นหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยลูกโอเคครับหยิบตุ๊กตาแล้วก็มาตอบคำถามต่อเชิญท้าอีกหนึ่งกลุ่มไหนดีเราชนะได้1แชมป์แล้ว1สมัยท้ากลุ่มไหนดีที่ไม่ใช่กลุ่ม2กับกลุ่มที่4
1: กลุ่ม5ครับ
0: กลุ่ม5ส่งตัวแทนมา1คนครับฝากตุ๊กตากวาดก่อนกลุ่มที่5 1คนลูกเชิญเลยครับใครก็ได้ลูกคำถามง่ายมากๆเชิญครับหันหลังให้กันเลยหยิบก่อนได้ตอบก่อนนะ5 4 3 2 1มาดูกันว่าเราจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะครับคำถามยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ไทยมา1ชิ้นทัศนศิลป์ไทยมีเยอะแยะเลยที่เราเรียนไปในสัปดาห์ก่อนๆ นะครับของภาคไหนก็ได้ลูก1ชิ้น
1: ลายไทยครับ
0: ลายไทยเก่งมากถูกต้องครับหยิบได้1ชิ้นครับเชิญนั่งลูกเก่งมากครับหยิบได้1ชิ้นโอเคเอาไปฝากเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะท้ายอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนดี
1: กลุ่มหนึ่งครับ
0: กลุ่มหนึ่งเชิญครับหนึ่งคนครับสเตตัสเชิญครับหรือใครจะออกหรือแก้มจะออกใครก็ได้หนึ่งคนตกลงกันเองนภัสจะออกนภัสออกมาเชิญด้านนี้ลูกให้ไวนะหันหลังให้กันหนึ่งสองสามหยิบใครได้ลูกใครได้ครับหยิบขึ้นมา1 2 3ใครได้ณภัสได้นะครับเราไม่เป็นไรมอสณภัสพร้อมตอบคำถามมั้ยณภัสมาดูกันว่าตัวแทนจากกลุ่มที่1จะตอบได้หรือเปล่าจิตรกรรมคืออะไรครับจิตรกรรมคืออะไรลูก
2: จิตรกรรมคือภาพที่ปั้นครับ
0: ภาพที่ปั้นใช่มั้ยลูกใช่มั้ยครับภาพที่ปั้นมั่นใจมั้ยลูก
2: ไม่
0: มั่นใจให้ตอบอีก1รอบจิตรกรรมคือ
2: จิตรกรรม
0: เพื่อนได้ลูก
2: ภาพวาด
0: ภาพวาดนะครับมั่นใจมั้ยครับ
2: ม
0: ั่
2: นใจ
0: มั่นใจอ่ะเฉลยนะครับจิตรกรรมก็คือภาพวาดหรืองาน2มิตินั่นเองอ่ะปรบมือให้กับเอิร์ทครับมอสเซอร์นั่งลูกเอารางวัลไปด้วยลูกเอิร์ทหยิบรางวัล1ชิ้นครับกลุ่มที่1จะท้ากลุ่มไหนตอบจะท้ากลุ่มไหนลงอีก1คำถามสุดท้ายหยิบได้เลยครับเอิร์ธมาท้าอีกกลุ่มไหนลูกกลุ่มไหนยังไม่ออกลูกกลุ่ม3กลุ่ม3 1คนครับเชิญครับพร้อมนะกล้องกูอาถือไมค์ให้นับ1 2ยัง1 2 3หยิบกล้องได้กล้องคำถามคืออะไรครับ
3: ประติ มากรรม
0: คืออะไรพร้อมตอบไหมกล้องตอบได้เลยครับ
3: การปั้นครับ
0: การปั้นนอกจากการปั้นก็มีการแกะสลักหรืองานสามมิตินะครับเก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนทุกคนครับปรบมือให้กับเอิร์ธด้วยหยิบรางวัลได้เลยกล้องหยิบรางวัลแล้วเชิญนั่งที่ได้เลยนะครับตอนนี้เด็กๆปลายทางก็น่าจะตอบคำถามทบทวนความรู้เดิมตั้งแต่เคยเรียนไปได้แล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปทบทวนความรู้เดิมด้วยนะครับเชิญนั่งครับเอาละครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับครูอาร์ตก็มีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเช่นเดิมนะครับศิลปินวันนี้เป็นศิลปินไทยนะครับชื่ออาจารย์ถวันดัชนีนะครับเด็กๆเคยเจอภาพนี้ไหมลูก

0: ไหนใครเคยได้ยินชื่ออาจารย์ถวันดัชนีบ้างลูกบางคนเคยรู้จักแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ถวันดัชนีได้ให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจนะครับแต่มีไว้ให้รู้สึกเหมือนกับวันนี้ที่เราได้ชมผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนใช่ไหมลูกจริงๆเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยก็ได้แต่ให้เรารู้ซึ้งหรือว่ารู้สึกอารมณ์ต่างๆนะครับแต่ถ้าจะให้ดีคือเข้าใจเนื้อหาของส่วนประกอบของภาพวาดหรืองานศิลปะทุกชิ้นด้วยนะครับวันนี้ควาดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เรียนหน่วยที่3นะครับดนตรีสื่ออารมณ์ชื่อเรื่องประเภทของวงดนตรีนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดนะครับอุปกรณ์การเรียนพร้อมปฏิบัติกิจกรรมตามต้นทางนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะอีกหนึ่งคะแนนก็คือดนตรีนั่นเองนะครับเด็กพร้อมจะเรียนดนตรีอย่างลูกถ้าพร้อมแล้วเจอกับคุณครูอีกท่านหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับมาดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนสำหรับวันนี้ควาสขอตกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรผมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีแต่ก่อนที่เราจะเรียนนั้นคุณครูขอทบทวนก่อนค่ะว่าบทเรียนครั้งที่ผ่านมานั้นเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูกนักเรียนปลายทางตอบคุณครูด้วยนะคะอ่ะลองนักเรียนต้นทางลองตอบดูสิลูก
1: นามวลี
2: เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีไปเอ๊นักเรียนปลายทางคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่านามวลีนั้นมีส่วนประกอบใดบ้างและทำหน้าที่ใดบ้างลองตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนประกอบของนามวลีนั้นมีอยู่กี่ส่วนลูก
1: 2ส่วน
2: มีด้วยประกอบก็คือ2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะส่วนที่1คือ
1: ส่วนขยาย
2: ส่วนที่2คือ
1: ส่วนขยาย
2: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางตอบคำถามได้เหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้เก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะถามนั่นก็คือนามวลีนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างในประโยคคะ
3: เป็นประธานและเป็นการกับคุณคร
2: ูเป็นประธานและก็เป็นกรรมในประโยคนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้ขอปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะถือว่าตัวเองเก่งมากค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองลูกเอาละค่ะเป็นการทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีนะคะแต่กริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ความคุณครูจะมีคำนะคะปรากฏขึ้นในหน้าจอนะคะหลายๆคำและให้เด็กๆเนี่ยลองดูสิคะว่าเมื่อเรานำคำเหล่านั้นมาต่อกันแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อความว่าอย่างไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำแรกคำว่าลุกคำที่สองคำว่ากรุณาคำที่สามคำว่าขึ้นเอาละค่ะข้อความนี้มีใครตอบได้บ้างเอ่ยยกมืออ่ะเกรซนะคะได้ก่อน

0: กรุณาลุกขึ้นค่ะ
1: คำว่ากรุณาลุกขึ้นนักเรียนจะได้ประโยคว่ากรุณาลุกขึ้นถูกไหมคะเอาละค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยคำแรกนะคะที่ขึ้นมาคือคำว่ากรุณาคำที่สองขึ้นมาก็คือคำว่าลุกคำที่สามก็คือคำว่าขึ้นดังนั้นข้อความนี้เราจะได้คำว่ากรุณาลุกขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะอ่ะเอารางวัลไปเลยลูกเด็กๆอย่าเพิ่งท้อนะคะยังมีอีกค่ะอย่าเพิ่งท้อนะลูกยังมีอีกลูกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอ้หลายคนก็คือเตรียมยกมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลายคนคือเตรียมยกมือเรียบร้อยแล้วนะลูกง่ายค่ะง่ายเอาละค่ะเรามาดูเอาไงเอามือจับหูเอามือจับหูหนึ่งสองสามใช่ค่ะ
2: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำค่ะ
1: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเราจะได้ข้อความนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสวมเสื้อแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่เป็นประจำถูกต้องไหมลูกถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะรางวัลค่ะเอาละค่ะเด็กๆอีกหลายหลายคนนะคะที่อยากตอบคำถามยังไม่ต้องเสียดายไปนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมทำแล้วก็ร่วมตอบคำถามเยอะแยะเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากข้อความนะคะข้อความแรกคือข้อความอะไรนะลูกจำได้ไหมเอ่ยข้อความแรกนั่นก็คือกรุณาลุกขึ้นข้อความที่สองนั่นก็คือ
3: สวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำ
1: เด็กๆคิดว่าหากเราพูดข้อความเหล่านี้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้ได้ไหมคะถ้าหากเราพูดสื่อสารไปเนี่ยเกี่ยวกับคำว่ากรุณาลุกขึ้นกับคำว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำเด็กๆคิดว่าเราจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมลูกมีหรือไม่มีคะใครว่ามียกมือใครว่าไม่มียกมืออ่ะเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มเลขที่คุณครูขอเลขที่27ค่ะ27อยู่ไหนคะยี่สิบเจ็ดนะคะคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะลูกว่าทำไมหนูถึงคิดว่าการสื่อสารนะคะถึงไม่มีประสิทธิภาพคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: ไม่มีประธานค่ะ
1: ไม่มีประธานนั่นเองเด็กๆคนอื่นมีใครอยากจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมคะเก่งมากลูกเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะคราวนี้คุณครูจะสอบถามนะคะว่าข้อความคำว่าข้อความนะคะกรุณาลุกขึ้นและข้อความที่ว่าสวมเสื้อตัวใหญ่เป็นประจำนั้นเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
5: ไม่เป็นประโยค
1: ไม่เป็นประโยคเพราะอะไร
5: ไม่มี
1: ไม่มีประธานเมื่อกี้เราทบทวนไปอะไรหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานได้บ้างคำอะไรคะ
5: นาม
1: วลีใช่ไหมคะเก่งมาก

0: ค่ะเอาละค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรานะคะจะให้ความสนใจเกี่ยวกับคำกริยาวลีนะลูกคำกริยาวลีนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของกริยาวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกกริยาวลีได้ข้อ3นะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยคนะคะของกริยาวลีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของกริยาวลีว่ากริยาวลีนั้นคืออะไรเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ใบความรู้นะคะในหนังสือหน้าที่70ค่ะหรือเด็กๆจะดูบนหน้าจอและฟังคุณครูอธิบายไปด้วยก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะกริยาวลีคือวลีที่มีหน่วยกริยาเป็นส่วนประกอบหลักค่ะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของประโยคกล่าวคือประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้เด็กๆมาดูเขาบอกว่ากริยาวลีทำไมลูกเป็นส่วนสำคัญที่สุดของอะไรของประโยคดังนั้นประโยคจะขาดกริยาวลีได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าประโยคขาดนามวลีได้ไหมลูกเขาบอกส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญประโยคจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรมีกริยาวลีเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆจำส่วนนี้ไว้นะคะว่าส่วนสำคัญที่สุดของประโยคนั่นก็คือจะต้องมีกริยาวลีและประโยคจะขาดกริยาวลีไม่ได้ให้เด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสำรวจคำสำความเด็กๆรู้จักคำว่ากริยาไหมคะ
2: รู้จัก
0: กริยาอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างลูก
2: เด
0: ิน
2: ว
0: ิ่
2: ง
0: กระโดดกินนอนมีหลายคำเลยใช่ไหมลูกแต่คำว่ากริยาวลีนั้นจะมีคำที่ยาวกว่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆเจอกริยาวลีแสดงว่าเรานะคะก็จะเจอส่วนประกอบสำคัญของประโยคนั้นแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะหมาสีเทาเล่นในสวนไหนเด็กๆตอบคุณครูสิคะว่าส่วนใดเป็นส่วนของกริยาวลีใครตอบได้ยกมือตัวนี้ยกก่อนค่ะ
4: เล่นครับ
0: คำว่าเล่นเล่นอย่างเดียวเหรอลูก
4: เล่นในสวนครับ
0: คำว่าเล่นในสวนเป็น
4: กริยาครับ
0: เป็นกริยาอะไรลูก
4: กริยาวลี
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าหมาสีเทาเล่นในสวนคำว่าเล่นในสวนเป็นกริยาวลีดังนั้นวิธีการจำให้เด็กๆดูไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอคำกริยาแสดงว่าเราเจออะไรแล้วคะเราเจอกริยาวลีแล้วนะลูกนะเอาละค่ะลูกอ่ะล้วงลึกๆล้วงลึกๆต่อไปยังมีอีกค่ะตั้งสติแม้แต่ละคนนะแต่ละคนนะครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูกครูให้ทำท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกบางคนนะเกาหูบ้างเกาหัวบ้างละเอาละค่ะเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียมเอามือวางไว้บนตักเพื่อความเท่าเทียม

0: พร้อมนะลูกนะอย่าแอบเรียมนะคะต่อไปน้องกินข้าวเก่งมากเดี๋ยวเอามือลงก่อนครูยังไม่ได้สั่งให้ยกเลย1 2 3จริงๆคนนี้ยกก่อนแต่ยกก่อนคำว่า3เอาละค่ะหนูค่ะกิยาวลีอยู่ไหนลูก
1: กินข้าวเก่งมากค่ะ
0: คำว่ากินข้าวเก่งมากจะถูกต้องไหมนะเรามาดูคำตอบกันเลยลูกคำว่ากินข้าวเก่งมากถูกต้องค่ะมารับของรางวัลไปเลยต่อไปค่ะลูกเดี๋ยวเราอ่านข้อความกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยยกมือนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยอ่านข้อความเสร็จปุ๊บแล้วครูหันไปเจอเด็กๆปรากฏว่าเด็กๆยกมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูดูไม่ทันลูกว่าใครยกมือก่อนหรือหลังนะคะใจเย็นๆนะคะลูกค่ะต่อไปพ่อนอนบนโซฟาพร้อมนะคะ1 2 ยังเอามือจับไหล่1 2 3พี่ว่าไงคะใครเอ่ยขออีกรอบนึง1 2 3ขออีกรอบนึง1 2 3อะไอ้เจ้าตัวน้อยใจเย็นๆมีอีกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆไหนหนูตอบดูสิลูกนั่นไหนเป็นกริยาวลีคะ
2: นอนบนโซฟาครับ
0: นอนบนโซฟาเด็กๆว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: ถูกต้องรับของรางวัลไปเลยมาติดอะไรลูกเอาละค่ะต่อไปเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่ได้แล้วนะลูกคนที่ได้แล้ววางให้เพื่อนคนที่ยังไม่ได้บ้างคนที่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เล่นรอบหน้าคนที่ได้แล้วก็คือไม่ต้องตอบแล้วนะลูกให้คนที่ยังไม่ได้เล่นบ้างนะลูกนะต่อไป1 2 3กล้องเร็วมากค่ะเร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตอบว่าอะไรลูกนากำลังรดน้ำต้นไม้หูยข้อนี้ยากอยู่นะแอบยากอยู่นะ
1: กำลังรดน้ำต้นไม้ครับ
0: เด็กๆว่าถูกต้องไหมลูกถูกหรือไม่ถูกนะ
3: ถ
0: ูกเรามาดูกำลังรดน้ำต้นไม้เป็นกริยาวลีเก่งมากค่ะใครที่ได้ของรางวัลแล้วห้ามยกมือแล้วนะห้ามยกมือแล้วนะต่อไป1 2 1 2 3กลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ครูเห็นกลุ่มที่4ก่อนยกเลยไม่เจอไม่ใช่ผมอันดับ

0: ลุ่มที่4กลุ่มที่4นางวลีตอบอะไรลูก
1: นั่งเก้าอี้สีทองค่ะ
0: นั่งเก้าอี้สีทองเหรอลูกใจเย็นๆดูใหม่ใจเย็นๆดูใหม่ลูก
1: นั่งเก้าอี้ทองคำค่ะ
0: นั่งเก้าอี้ทองคำเก่งมากค่ะอ่ะจับได้เลยลูกนั่งเก้าอี้ทองคำนะคะเป็นกริยาวลีเอาละค่ะต่อไปจะมีอีกไหมนะกลุ่ม5คือเตรียมวอร์มร่างกายแล้วนะคะหมดหรือยังเอ่ยยัง1 2 3ใช่เรายกมือเราได้อ่านข้อความหรือยังลูกยกก่อนค่อยอ่านอ่ะมามาด้านหน้านี่มาอ่ะยกก่อนยกก่อนค่อยอ่านนะลูกนะอ่ะเจ้าของบ้านหลังนี้ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นอ่ะไหนลองบอกครูซิว่าคำไหนข้อความไหนคะที่เป็นกริยาวลีลูก
1: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้น
0: ใช่ไหมอ๋อใจเย็นๆอย่าฟังเพื่อนฟังใจตัวเองฟังเสียงที่คุณครูสอนปิดหูไว้ลูกปิดหูไว้อะตอบใหม่ลูก
1: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นครับ
0: ปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยปลูกต้นมะลิไว้หลายต้นเก่งมากไปเลยค่ะอันนี้คือยกก่อนนะคะยกก่อนแล้วค่อยอ่านนะลูกนะต่อไปจะมีไหมนะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ่ะคราวนี้ครูขอกลุ่ม2กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5ในการยกมือตอบคำถามไม่งอแงไม่งอแงถ้างอแงเดี๋ยวเอาคืนนะพร้อมนะคะเดี๋ยวพี่ๆช่วยดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อัศจรรย์จ้ะยกก่อนใครเลย
2: ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
0: คำว่าย
2: ืนเข้าแถวหน้าเสาธงครับ
0: เป็นกริยา
2: วลีครับ
0: เป็นกริยาวลีถูกไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากค่ะถือให้เพื่อนสุ่มเลยลูกถือให้เพื่อนสุ่มเลยมาเอาละค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอามือวางไว้บนโต๊ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้ทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมกิจกรรมนะคะหรืองานให้เด็กๆไว้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือ1แจกใบงานที่8ค่ะ 2. สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงาน 3. ตรวจและประเมินใบงานที่8ค่ะส่วนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะให้เด็กๆทำใบงานที่8ค่ะหน้าที่73นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบพร้อมๆกันเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆทำเอางานนะคะส่งกับคุณครูประจำวิชาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยลูกคำชี้แจงเด็กๆดูคำชี้แจงลูกคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นกริยาวลีนะคะหนึ่งตัวอย่างนะลูกนักเรียนยืนเข้าแถวนักเรียนยืนเข้าแถวคำว่ายืนเป็นยืนเข้าแถวเป็นอะไรลูก
3: เป็นกริยาวลี
0: เป็นกริยาวลีนั่นเองถ้าพร้อมแล้วขอให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการหากริยาวลีเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ล่ะค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วไหนใครถูกทั้งหมดบ้างเอ่ยยกมือเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองลูกนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากเรื่องเรียนนะคะจากการเรียนเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยอาจสองคนนะคะลุกขึ้นเลยลูกลุกขึ้นเลยลูกอันไหนใครจะเป็นคนตอบก่อนคะ
1: ประโยคขาดกิริยาวลีไม่ได้ค่ะ
0: ทำให้เราเรียนรู้นะคะความรู้ที่เราได้รับก็คือกริยาวลีนั้นเป็นส่วนสำคัญของประโยคใช่ไหมคะประโยคนั้นจะขาดกริยาวลีไม่ได้เอาละค่ะแล้วหนูละจ๊ะ
2: กริยาวลีที่มีความสำคัญในประโยคถ้าเกิดขาดกริยาวลีไปประโยคจะไม่สมบูรณ์
0: เก่งมากค่ะกริยาวลีนะคะเป็นส่วนสำคัญของประโยคถ้าขาดกริยาวลีไปก็จะทำให้ประโยคนั้นไม่สมบูรณ์เด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนั่งลงได้ลูกเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันเลยนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคหนึ่งค่ะเอาละค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคค่ะ 2. ใบงานที่9เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยค1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนามวลีและกริยาวลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมันบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามัญนิจโติระโสยะตาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาเจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
8: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
6: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
9: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อสองนะคะนักเรียนก็

0: คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นใดบ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5 ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อที่1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูลา
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่สองเลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่สามเลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
1: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวมาดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็
1: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที
1: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่
0: ะ
1: เพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือ

0: ว่าข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณปุ๊บเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
1: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลย
1: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2นะคะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูลาง
1: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูลา
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจ5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความ
1: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: เฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
1: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ท คุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1
0: หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูหลาน
1: ะ
0: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาจริงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะเด็กๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
1: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดี นั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของคูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมาหนึ่งชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476

0: ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยัง

0: ไม่มีสุขภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
0: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
0: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
0: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
0: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง

0: ก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
0: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันไม่เสริม
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมา

0: สั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ยาว
0: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
0: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าติดด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
0: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
0: มีความได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าประดิษฐ์นะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทาร์นี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ้นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศต
1: ั
0: วนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่เขาตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง25 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยช

0: ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10รายละก็รายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20 30ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
0: มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช
0: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ
0: ผม
1: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังพวกนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะบันได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380 โวลต์นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือถ้าเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอย
1: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380 โวลต์คุณต้อง380 โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขา

0: งั้นไหลลงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: ครับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
0: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาอะไรต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษา
1: ครับ
0: นะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัวอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานท
1: ี
2: นี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้คร
2: ับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์รูปทรงรูปสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้มันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียเข้าไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
1: ด
2: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ

นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่รบกวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการนึงให้ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมมาไว้นะครับจากนั้นเราก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งกระดูกที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของวัสดุที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ของไส้เดือนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาวัสดุที่เราเตรียมได้ที่เราเตรียมใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปในกล่องลิ้นชักนะครับที่เราเตรียมไว้ปริมาณในการใส่เนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยก็สักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้พอหลังจากนั้นที่เราใส่ที่อยู่ของไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาทางชอนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อ่ะคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเราเลือกเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้หลังจากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับแล้วก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับงั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ย เรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับ

0: บ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นธูปหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์พอแล้วถ้าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับมีท่านี้เราก็จะได้เริ่มแพรเริ่มต้นเราจะไถแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับเราได้แพรที่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพรปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพรที่เราเตรียมไว้ครับพอเราได้ลักษณะแพรที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าผักที่เราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าเนี่ยวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวังเรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนะแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุดคราวนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ
1: ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการกดจุดลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
2: คือการกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้นเมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเรา

ส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเรากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมปราณเนี่ยร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ยไปค้างที่ปอดเนี่ยเยอะทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากครับต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดเนี่ยวัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนี่คือมัดหน้านะครับนี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บให้เราโค้งๆเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุกปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมากแล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขนะอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเคลียร์ไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเคลียร์ทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวพิษจะได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมันเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามาถึงข้อนิ้วโป้งถึงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้นะครับกดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอกูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิง

0: านนะครับเริ่มต้นจากวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยๆกดตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่ากดตรงลงมาเรื่อยๆถ้าเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของข้อศอกตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องๆนี้ถ้ากดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปานแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปานของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั้นแหละเป็นหลักนะครับนี่คือหลักการสำคัญใหญ่แต่ก็จะมีเส้นลมปานบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วยคือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสำคัญของการกดเส้นลมปาน
1: สำหรับประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีพันธุ์ไม้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับและเจ้าบรรดาพันธุ์ไม้หลากหลายประเภทเหล่านั้นก็มีทั้งดอกมีทั้งใบที่มีกลิ่นหอมรวมถึงมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายกซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาเพิ่มตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
2: การสกัดเอากลิ่นออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดที่มันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแต่ว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมก็ออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เนี่ยเราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่มั้ยครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทํามาครับเราน้ําใส่เห็นมั้ยครับเพราะมันต้องการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ํามันจะพาเอาตัวน้ําหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่มั้ยครับพอแล้วครับเราวางถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่มั้ยครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะมาห้ามให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมเลยหลุดรอดไปด้วยงั้นวิธีป้องกันแบบง่ายๆคือผ้ากระบางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมาใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งไฟครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเรามาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนนี่เห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้หอมครับท่านผู้ชมหอมไหมครับโอ้ยโอ้ยชื่นใจครับดมกลิ่นหน่อยไหมครับ

0: ีที่2เนี่ยคือเป็นวิธีที่เราเป็นถังสแตนเลสเราก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะส่งน้ำหอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่งนะครับแล้วก็มีกระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปเห็นไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้เห็นไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปใช่ไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่หนึ่งครับเสร็จแล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นวิธีที่2ครับเสร็จแล้วเราเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามทฤษฎีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำไม่มากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาน้ำเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลมดมดูครับได้กลิ่นไหมครับเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มๆมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับพวกนี้มันมีความหลากหลายเป็นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันปลวกในบ้านดับกลิ่นนะครับในห้องน้ำในห้องรับแขกมันจะมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ไปฉีดมันก็จะทำใช้ในครัวเรือนทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มากัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อนอะไร
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีการสกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันไม้ดอกต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเรื่องตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรโทรมเยอะคนก็อดอยากก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา

0: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์เจ้าของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าอะไรพื้นที่ไหนปลูกได้ดีมากแค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอกงกับรุ่นแม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันอ่ะนะแต่ว่าก็มีเข้าเล่ากันกับแม่ก็เล่าต่อนะตั้งแต่เอากงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างอ่ะไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
0: แถวนี้ป่ะ
1: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละหมดซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นจี้จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชน อย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นก็ผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหเจ็บแจกจอแจเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี่นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: นี่ซื้อไปเยอะเลย
2: ซื้อเป็นร้อย
1: ซื้อเป็นร้อย
3: ในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจากงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
4: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีสักคริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คุณลุงขายมากี่ปีแล้วครับ
5: รวม40ปีนะ
0: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้ได้รับมาจากจังหวัดอะไรครับ
5: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
0: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
5: นครปฐมก็มี
6: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมี

ามคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือน

เดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะประคองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้คิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: ทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะแกพูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบอ๋อไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

ว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำลักษณะแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่ได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่

0: ้งออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: การปรับปรุงย่านตลาดคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านปากคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาไม่ขายเลยนะเขาจับไอ้ที่ใหม่เนี่ยเขาไม่ขายเลยถนนมันเลยโล่ง
4: เมื่อก่อนเราป้าขายอยู่ฟุตบาทตรงหน้าเซเว่นไม่รู้มีสามพันสิบเองป
0: ้
4: าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได้
5: จัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได
6: ้กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวเพราะมันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นน่ะมันก็เป็นความคิดที่แบบเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
0: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่งนั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
6: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
5: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถ

ารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้หรือ center of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างนี้พี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ตลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำให้หลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า5-6,000คน

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกๆลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool yeah
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่สองโบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์นารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่

0: อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสลาสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสลาสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห์
1: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
0: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
1: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสะเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสะเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้

0: โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
1: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของออบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
3: สวยมากอะ
2: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
3: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
2: ด้านใน
3: ใช่มาตามมาตามมา
4: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: และในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

0: แล้วจ้าของปูนงเจียว
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลากหลายและแต่ละกลุ่มก็สั่งสมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าโฮสุรินทร์ผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์คำว่าโฮเป็นคำในภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสันและลวดลายต่างๆก่อนแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าโดยลายของผ้าโฮจะเป็นลายทางเปรียบเสมือนกับสายน้ำไหลที่เป็นกุศโลบายว่าจะทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนน้ำที่ไหลเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามามีทั้งความอุดมสมบูรณ์หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ไหลเข้ามาในร่างกายสำหรับสีสันที่นำมาย้อมเส้นไหมนั้นจะเป็นสีย้อมธรรมชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นโดยมีสีหลักบนพื้นผ้าเป็นสีแดงเข้มที่ย้อมมาจากครั่งที่ผสมผสานด้วยสีย้อมธรรมชาติอื่นๆตามด้วยสีเหลืองจากแก่นเขหรือแกแลและย้อมสีน้ำเงินครามเป็นลำดับสุดท้ายบางครั้งอาจจะใช้สีย้อมธรรมชาติอื่นๆที่พบได้ในท้องที่ขณะเดียวกันการเลี้ยงหม่อนไหมก็ต้องเอาใจใส่อย่างมากตั้งแต่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งการดูแลหนอนไหมตามวัฏจักรเป็นเวลา45วันโดยไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องให้ลอกคราบ4ครั้งจนตัวเป็นสีเหลืองสุกจากนั้นก็เริ่มเป็นการสาวไหมแล้วนำไปฟอกเพื่อย้อมสีก่อนจะทอผืนผ้าการทอผ้าโฮจะใช้ฟืมหรือฟันหวี42นิ้วเป็นผ้ามัดหมี่3ตะกอชาวสุรินทร์ส่วนมากเมื่อเริ่มทอผ้าโฮจะต้องทอสีเขียวก่อนเรียกว่าการเปิดตาแล้วตามด้วยทอมัดหมี่โดยมีเส้นพุ่งสีอื่นทอสลับประกอบได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและเส้นหางกระรอกถึงแม้การทอผ้าโฮจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ความประณีตในการเลือกสีและการทอผ้าที่ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกภูมิปัญญามาอย่างยาวนานทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับความนิยมและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐกลายเป็นผ้าประจำจังหวัดอีกด้วย
1: ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะในจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านฝ่ายส่งเสริมด้านอาชีพของกลุ่มชุมชนฐานรากเนาะตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยไปจนถึงแทบจะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้เหมือนว่าผ้าไหมของเราน่ะมันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ได้สร้างรายได้อย่างแต่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากผ้าไหมน่ะมีความสำคัญกับพี่น้องเราทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เพียงแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์น่ะมันเน้นหนักตรงที่ผ้าโฮลเป็นผ้าประจำจังหวัดเท่านั้นค่ะ อยากฝากหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ให้มองเรื่องอาชีพของปู่ย่าตายายที่ท่านส่งทอดให้เราต้องชื่นชมภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราคิดท่านคิดได้อย่างไรว่าทำไมจะต้องทำผ้าโฮลให้มันเป็นอย่างเงี้ยทำไมท่านคิดได้ยังไงแล้วเราจะไม่เคารพและบูชาในภูมิปัญญาตรงนี้หรืออยากให้ลูกหลานเราได้เข้าใจเนาะอยากให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าผ้าโฮลอะมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งใจที่จะส่งต่อให้เราเพราะฉะนั้นถ้าหมดรุ่นแม่แล้วแม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลซึ่งมันเป็นผ้าที่สอนลูกหลานไม่ได้สอนแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวสอนถึงสภาวะจิตใจเรื่องสมาธิเรื่องความอดทนเรื่องความต่อสู้ ทุกอย่างจะอยู่ที่การทำผ้าโฮลนี่แหละค่ะนั่นคือเจตนาดีของปู่ย่าตายายเราที่ส่งต่อมาอย่างเราอะค่ะอยากให้ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลค่ะ
0: นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าโฮลสุรินทร์ด้วยการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้ผ้าโฮลสุรินทร์เป็นที่รู้จัก
2: ครับวิถีชีวิตกับคนชนบทนะครับโดยมากแล้วนะครับการเพิ่มมูลค่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่นำเอาทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดในส่วนของตรงนี้การเพิ่มมูลค่าเราเล็งเห็นความสำคัญจริงๆนะครับเราถึงได้นำทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดอันดับแรกเลยที่พูดถึงในเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของผ้าไหมนะครับเราก็จะนำผ้าไหมนะครับมาเป็นเสริมในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับการทำนำทุนทางวัฒนธรรมทางผ้าไหมนะครับมาเสริมเพื่อต่อยอดเพื่อเพิ่มให้ดูมีสีสันมีแรงดึงดูดกับผู้บริโภคนะครับเราก็นำผ้าไหมนะครับมาทำเป็นแพคเกจจิ้งครับตัวนี้นะครับเป็นแพคเกจจิ้งผ้าไหมนะครับเป็นลายโบราณ1ในลายโบราณ 104,000 ลายของผ้าไหมในเขตอำเภอขวาวสินนรินทร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าลายถ้วยนะครับลายถ้วยนะครับอาจจะลายๆหน่อยนะครับแต่เขาก็จะมีที่มาที่ไปแต่ตัวนี้เราก็จะทำมาเป็นกล่องนะครับกล่องไว้สำหรับใส่เครื่องประดับใส่ผ้าไหมนะครับโดยเราบุกำมะหยี่เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับร้านค้านะฮะที่ร้านค้าหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ต้องการนะครับก็จะนำตัวนี้ไปติดแบรนด์นะครับครับไปติดแบรนด์เป็นชื่อของตัวเองนะครับก็เป็นการต่อยอดอีกอย่างหนึ่งครับ
0: ขณะที่ภาครัฐได้เดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์ผ้าโฮลสุรินทร์เช่นกันทั้งการลงพื้นที่หารือร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์ต่อไปได้ในที่สุด
3: การประสานความร่วมมือเราก็จะเป็นการลงสู่พื้นที่เพื่อจะศึกษาดูว่าในแต่ละท้องที่เนี่ยมีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเหลือไว้ไหมส่วนบางอย่างก็หน่วยราชการเข้าไปส่งเสริมซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องผ้าเนี่ยพัฒนาชุมชนแล้วก็กรมหม่อนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปดูแลแล้วในส่วนของสภาวัฒนธรรมก็จะเข้าไปช่วยกันดูประวัติศาสตร์ของเรื่องสิ่งที่เป็นมรดกภูมิปัญญานี้โดยสภาวัฒนธรรมเราจะไปเข้าไปดูว่าจากอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันคิดว่าอนาคตเราจะเดินทางไปด้านไหนจริงๆแล้วภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสุรินทร์เนี่ยเราอนุรักษ์ไว้ได้ดีจนชาวกัมพูชาที่อยู่ชายแดนที่ติดต่อเราเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็นำไปพอเขาเข้ามาก็เหมือนเขาดีใจแล้วเขาบอกโอ้อย่างนี้แหละที่เขาเคยเจอตั้งแต่โบราณมาแล้วเขาก็มารับจากพวกเราแล้วก็ไปสืบทอดต
4: ่อการขึ้นทะเบียนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยคือการบันทึกหลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่เรามาในปัจจุบันในวันนี้เนี่ยเรามาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างเช่นผ้าโฮสุรินทร์มีรายการรำตรดหรืออะไรแบบนี้ครับหลายๆรายการเนี่ยการประกาศขึ้นบัญชีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักว่าในบ้านเขาเนี่ยมันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอะไรบ้างมีคุณค่ามีสาระสำคัญยังไงการไปกระตุ้นตรงนี้มันจะนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชนให้เขาเห็นคุณค่าหวงแหนและก็รู้จักที่จะผ่องถ่ายหรือถ่ายทอดสืบทอดไปให้คนเยาวชนในรุ่นหลังครับ
0: จากความร่วมมือที่เข้มแข็งในการจะสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับการสืบสารเพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนพร้อมกับสืบทอดความสวยงามให้คงอยู่สืบไป

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพร

0: ยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่กายมานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ปานที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ียวครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive survive survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus stimulus stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response response response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุด

0: าพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิษฐ์ทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานในเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงแล้วที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากแล้วเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะ

0: ขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมานะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะนะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันมาจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนทั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิตทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะ ยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้รู้จบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมนะมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อ หน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต้
2: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัว

0: มีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษหรือการประหารชีวิตพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไว้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งที่เป็นการสำเร็จโทษที่เป็นพิธีการตามโบราณราชประเพณีที่สุดคือการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์หรือการทุบด้วยท่อนจันทร์ทั้งนี้มาจากความเชื่อที่ว่าหากโลหิตของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเสมือนอวตารของพระวิษณุเทพตกลงบนพื้นดินก็อาจจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่บ้านเมืองได้วัดโคกพระยาคือสถานที่ซึ่งพงศาวดารระบุว่าเป็นสถานที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเป็นต้นมาภายในกรุงศรีอยุธยามีวัดโคกพระยาอยู่สองแห่งด้วยกันแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดหน้าพระเมนโบราณสถานของวัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังอันเป็นประธานของวัดเจดีย์รายวิหารและกำแพงวัดวัดโคกพระยาแห่งที่สองตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดภูเขาทองจากการศึกษาพบว่าเป็นวัดขนาดเล็กที่มีอายุการสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงอยุธยาตอนปลายแต่เนื่องจากในพระราชพงศาวดารเองก็ไม่ได้ระบุที่ตั้งของวัดโคกพระยาอย่างชัดเจนและจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานทั้งสองแห่งก็ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษจึงทำให้เป็นการยากที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าวัดโคกพระยาแห่งใดกันแน่ที่เป็นที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสำหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ไปชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนายนี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีแอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศ

0: ่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆไปกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาแล้วพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

0: เราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานเห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DL และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แล้วจ้าของปูน้องเจล
5: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
5: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มาหาอะไรบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราได้สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา

0: เซครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับเฟยครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ำร้อนหาดส้มแป้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ำร้อนหรือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินครับที่มีพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้น้ำอะค่ะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ำพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยนะครับที่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับเพราะว่าในพุน้ำร้อนหรือว่าในน้ำพุร้อนนะครับก็จะมีธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยครับส่วนที่นี่นะครับก็คือสุสานหอยแหลมโพหรือว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อสุสานหอย75ล้านปีอยู่ที่แหลมโพอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเลยนั่นก็คือเกาะตาปูนั่นเองครับนะฮะซึ่งเราจะเรียกเกาะแบบนี้นะครับว่าเป็นเกาะหินโด่งครับก็คือเป็นเกาะที่หลุดออกมานะครับจากชายฝั่งเนื่องจากการถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับ
1: แล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันเหรอคะตอนแรกอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับตอนแรกนะครับเกาะตาปูเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาทางด้านนี้แหละครับซึ่งเป็นเกาะชื่อว่าเกาะพิงกันครับแต่ว่าเนื่องจากการกระทำของคลื่นลมกระแสน้ำและกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆสุดท้ายแล้วเกาะตาปูก็เลยแยกตัวออกมากลายเป็นเกาะหินโด่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sea stack ครับ
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคลื่นน้ำลมพวกนี้จะทำให้หินก้อนใหญ่แบบจมลงไปได
0: ้มันไม่ได้จมออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการแยกตัวออกมาจากเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มาเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองซึ่งเกาะนี้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเคยดูภาพยนตร์จากต่างประเทศและเขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ในการถ่ายทำครับแล้วก็ยังมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับน้องเฟย์ที่เป็นหินที่แปลกตามากเลยนั่นก็คือหินเจดีย์สมองครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงมีหินที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี
1: ้เพราะธรรมชาติกัดเซาะอีกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์คิดว่าตัวการไหนทางธรรมชาติที่เป็นตัวการที่กัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นริ้วๆแบบนี้จนมีลักษณะคล้ายกับสมองได้ครับ
1: ลมเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะนำพาความชื้นมาครับนะฮะลมและความชื้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆมีริ้วรอยเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างสำคัญอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับน้องเฟย์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีภูเขาอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เป็นอย่างภูเขาไฟนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจริงๆเรามีภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่หลายลูกด้วยกันครับหลักๆก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคเหนือในจังหวัดลำปางครับ
1: แล้วภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหม
0: ไม่มีแล้วครับเพราะว่าหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับได้เย็นตัวไปแล้วนะครับในประเทศไทยของเราไม่มีภูเขาไฟที่มีพลังหรือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่มากมายเลยนะครับประมาณกันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 ลูกเลยครับบริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคครับที่จะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของเทือกเขาเนี่ยก็เกิดจากแรงดันนะครับของแรงที่เกิดจากใต้เปลือกโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการดันตัวเป็นเทือกเขานะครับภาคเหนือเนี่ยมีการกระทำทางธรณีวิทยาเหล่านี้เยอะครับจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นครับ
2: หินในมหายุคพาลิโอโซอีกตอนบนประกอบด้วยหินยุคคาร์บอนเฟอรัสถึงหินยุคเพอร์เมียนหินมหายุค
0: พวกนี้จะเป็นหินชั้นหรือว่าเป็นหินตะกอนครับซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการทับถม

0: น้องเฟย์ครับธรณีพิบัติภัยนะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดินครับผมซึ่งธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบตะหลิ่งซุบแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิหรือว่าดินถล่มครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกหรืออาคารเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างที่มีการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวน้องเฟย์ลองไปกดปุ่มนั้นดูนะครับเราลองมาดูกันว่าอาคารที่มีระบบการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้เปลือกโลกนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกเนี่ยเกิดการสั่นไหวครับนะฮะอาจจะสั่นเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะสั่นเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งก็ได้นะครับซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะครับล้วนจะทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของผู้คนได้ครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอาคารเนี่ยนะครับมีระบบการรองรับแผ่นดินไหวที่ดีนะครับอาคารก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลดแรงกระทำต่อตัวอาคารได้ก็จะทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงโครงสร้างอยู่ได้แล้วก็ไม่พังถล่มลงมาครับน้องเฟย์ครับเป็นยังไงบ้างครับไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติมาแล้วน้องเฟย์เคยเจอภัยพิบัติอะไรในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ก็มีน้ำท่วมกับพายุฝนนะคะ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งน้ำท่วมแล้วก็พายุฝนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของภัยพิบัติเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับ
1: เหมือนข่าวในต่างประเทศที่วางระเบิดหรือเปล่าคะ
0: เหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุวางระเบิดในต่างประเทศก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับในประเทศไทยของเรานะครับเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งเลยครับเช่นอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ําท่วมครั้งใหญ่โดยน้ําท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554และอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่คุณครูเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยยังคงจำได้อย่างแม่นยำแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเฟย์อาจจะยังไม่เกิดนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิครับ
1: สึนามิคืออะไรเหรอคะ
0: สึนามิเนี่ยนะครับเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ครับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากครับคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มีความสูงมากนะครับเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งครับประเทศของเรานะครับเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งมีผลกระทบในทุกจังหวัดของชายฝั่งทะเลอันดามันครับได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับตอนนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากถึง 8.7 ริกเตอร์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับซัดเข้าที่ชายฝั่งของหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียครับทำให้มีผู้คนสูญหายเสียชีวิตแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักในหลายประเทศครับในครั้งนั้นนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องราวของสึนามิมาก่อนนะครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจำกัดอยู่ครับแต่ต่อมานะครับเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องมีความรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเราอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลเราจึงควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ที่นี่津波が発生した場合にどこまで浸水する
3: ครับนะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่มีสันนิษฐานว่านะครับจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามานะครับเพราะว่า เมืองคามากุระเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่นะครับสมัยก่อนเคยมีสึนามิคลื่นยักษ์พัดเข้ามาดังนั้นนะฮะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับที่นี่ก็เลยมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับว่าถ้ามีคลื่นยักษ์เข้ามาเนี่ยฮะจะมีการเตรียมพร้อมยังไงหนีไปที่ไหนมีการวางแผนเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกครับแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยครับ
2: ここはもちろん難しいそれから流されてしまうというのがありますので
3: นี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนผังของเมือง คามากุระนะครับจะมีสีนะครับสีนี้หมายถึงอะไรเป็นสีของสึนามินะครับจะมีสีแดงคือคลื่นยักษ์จะสูงที่สุดนะครับประมาณ 14.5 เมตรเลยนะสีม่วงก็จะสูงรองลงมานะครับก็จะเป็นประมาณ10เมตรเลยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยจนเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้ก็จะมีประมาณนะครับ 0.5 เมตรครับดูสิครับว่าคลื่นนี้เข้าไปข้างในจากชายหาดเนี่ยฮะเมื่อมีคลื่นยักษ์สึนามิเข้าไปนะครับเข้าไปเนี้ยประมาณ 3-4 กิโลเลยนะ
4: โดยภาพรวมนี่คือการทำภาพจำลองเพื่อที่จะรู้จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นแน่ดังนั้นกระบวนการพาตัวเองไปสู่จุดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ
3: どこがあの逃げるところなんですか湯だったり高台だったり
2: この地図の中ではですね、この緑色の四角で、こちらがあの高台、あのやや高くなっているところ。
3: เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงนะครับออกมานะครับให้ทุกคนเตรียมหนีไปที่เนินสูงหรือหนีไปบนตึกนะครับซึ่งทุกคนนะฮะที่อยู่ในเมืองนี้จะเรียนรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เนินสูงและตรงไหนเป็นตึกที่จะหนีขึ้นไปบนตึกน่าจะปลอดภัยครับโดยการนะครับนี่จะมีนะฮะแผนที่นะครับนี่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีเนินสูงนะครับแต่มีภาพของตึกนะฮะแสดงว่าอะไรคนที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วจะปลอดภัยนะครับตึกนี้จะปลอดภัยนะอย่างที่ตรงนี้นะฮะเป็นไหลหมายถึงไหลหมายถึงเนินสูงครับก็จะมีภาพสีเขียวๆเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงไหนเป็นที่ที่หนีแล้วปลอดภัยและก็หนีได้ทันเวลา
4: และเวลาที่จะหนีมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าต้องรีบขนาดไหนค่ะ
2: คามากุระで一番その早くに津波が到達するというケースを
3: ถ้ามีคลื่นยักษ์นะครับมานะครับจากแผ่นดินไหวนะฮะจะมาถึงที่หาดทรายตรงนี้ใช้เวลา8นาทีนะครับคำว่า8นาทีเนี่ยนะครับพวกเราหรือผู้คนนะฮะประชาชนจะต้องหนีขึ้นไปในที่เนินสูงหรือบนตึกให้ทัน8นาทีดังนั้นเขาก็จะมีการวางแผนว่าคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่ตึกไหนคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่เนินสูงตรงไหนภายใน8นาที
4: นี่แหละค่ะคือความหมายของ8นาทีแห่งความอยู่รอดสำหรับที่เมืองนี้สถานที่หลบภัยก็คือโรงเรียนในเมืองนี่เองค่ะและก็ไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่นะคะเพราะในยามนั้นทุกคนหนีเอาตัวรอดมาแบบตัวเปล่าแน่ๆดังนั้นจะต้องเตรียมการหลายอย่างไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
3: โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือนะฮะศูนย์ประชาการป้องกันภัยพิบัตินะครับของเมืองคามากุระครับทางแนมเพอนะฮะหรือต่างเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่ครับไม่จะเป็นเพลิงไหม้นะครับน้ำท่วมหรือมีไต้ฝุ่นนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่นี่ครับ
2: ですのであの学校に防災倉庫という防災備蓄用の倉庫を設けまして
3: ถ้าเกิดนะฮะภัยพิบัติขึ้นมาแล้วผู้คนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับจะจัดที่อยู่ให้กับประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะครับสำหรับที่นี่คำตอบก็คือนะฮะให้ประชาชนมาหลบภัยอยู่ที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับและที่โรงเรียนนี้ก็จะมีการเตรียมนะครับอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคต่างๆนี้เตรียมไว้ในโกดังเก็บเสบียงเก็บผ้าห่มเก็บอาหารเก็บอะไรต่างๆไว้ครับเพื่อนะครับเวลามีภัยพิบัติจะได้ให้ประชาชนมาอยู่ที่นั่นได้ครับอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวด้วยครับ
2: それから備蓄の方は、そうですね。今鎌倉市全体でだいたい30万食ぐらいの数を確保しています。
3: ที่นี่ครับถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับก็สถานที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือมีโรงเรียนนะครับ

0: ในหนึ่งโรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาพักที่นี่ได้ประมาณนะฮะ 1,000 คนนะฮะมีอยู่25โรงเรียนในอำเภอนี้นะครับอาหารนะครับสามารถทานได้นะประมาณ300,000มื้อนะครับในช่วงเวลาที่จะเตรียมแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าพอไหมก็ถือว่าไม่พอแต่หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยสปอร์ตให้ต่อครับ
1: เห็นได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการฝึกเตรียมตัวทำความรู้จักกับป้ายเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเช่นระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วสัญญาณเตือนภัยจากภาครัฐแล้วก็ข้อความเตือนภัยผ่านทางข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆครับ
2: งั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูจะคอยสังเกตให้มากขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับและประเทศของเรานะครับก็มีพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั้นเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2557ครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับ
3: เฮ้ย
4: 1回を押してください今10回
3: に行って
4: 今10回に行って
3: 真
4: 冬の6時夕方の午後6時です
0: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในลิฟต์ชั้น10กำลังจะไปชั้น1นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจะปิดประตูเกิดอะไรขึ้นปึ๊บกำลังลงมาครับ
5: ยก
0: ตัวเดินทางไปที่ปาร์ตูนิโอคอสเพลย์ได้ไ
6: หมนี่เป็นเหตุการณ์จำลองที่เกิดเวลา6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อเกิดเหตุทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือและเมื่อออกจากลิฟต์แล้วเหตุการณ์ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะตามไปดูกันค่ะว่าคุณฟูจิจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้าง
4: ビルの外に脱出してみたら街はこんな風になっていたっていう
0: ออกมานอกตึกแล้วเนี่ยตกใจมากมีไฟขึ้นกำแพงล้มนะฮะเสาล้มแอร์กำลังจะตกหน้าต่างกำลังจะแตกกันนะฮะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงออกมาข้างนอกตึกแล้วตกใจเลยฮะมีอะไรเกิดขึ้นจำลองแบบนี้ครับ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงสูงสิ่งที่ตามคืออาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรหากพบเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้มีคำถาม5ข้อเพื่อที่จะอยู่รอดได้เกิน72ชั่วโมงต้องทำยังไงครับก็ดูคำถามนะปัจจุบันนี้นะฮะมีไฟไหม้ที่ไหนบ้างระหว่างนะครับร้านราเมงร้านเสริมสวยแล้วก็ในร้านต่างๆครับให้หาร้านที่ในจุดที่มีไฟไหม้ก่อนนะครับจุดไหนเอ่ยเอ้ยอ๋อโอ้โหนี่สินี่ไงร้านราเมงไฟไหม้อยู่ที่กุโดะเอโอซึนสิเราเจอแล้วที่ร้านราเมงมีไฟไหม้อยู่โอเคครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือกันเลยนะครับเจอไฟไหม้แล้วให้เราโทรศัพท์ไปติดต่อดับเพลิงให้ช่วยดับนะครับจะได้ช่วยไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปที่อื่น
4: คนตกคาเฟ่นี้มากัดเด็กก็ได
0: ้ในกรณีนะครับที่มีแผ่นดินไหวกระจกจะแตกแล้วก็พวกแอร์หรือพวกสิ่งต่างๆเนี่ยจะตกมาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายจะตกมาได้ให้พยายามเดินอยู่กลางถนนอย่าอยู่ข้างถนน
6: สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราทุกคนควรจะทราบก็คือพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้ประชาชนทุกคนควรรู้แล้วก็ระลึกไว้ทุกขณะจิตเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
4: 会社の近くの避難場所を知っているかな？
0: มีคำถามเตือนใจเราอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานที่หลบเพลิงของเมืองของคุณอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ดังนั้นต้องขออนุญาตกดปุ่มไม่รู้จะชิรานายกาโรชิมัสอย่าถ้าไม่ได้นะฮะคุณต้องประชุมกับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงเราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับ
6: แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรคะคุณฟูจิ
0: เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าท่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาเพราะท่อแตก
3: เพราะนั้นเรากดเป็นไม่ได้เลยนะเพราะว่าท่อแตก

0: แตกเนาะโอเค
1: มา説明さっきのやつの説明液状化の説明が出てます
0: มีคำถามว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะหนีกันยังไงข้อที่หนึ่งคือมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินอย่ารีบอันที่สองให้รีบเลยนะคำตอบว่าโอ้ซีเจนเฉยเนี่ยผมจะเลือกนะครับให้เราใจเย็นๆค่อยๆเดินครับโอเคผ่านครับ
2: ตอนนี้คุณฟูจิเดินมาพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนด้วยจะทำยังไงต่อดี
3: โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะมองใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านเก่าๆที่พังนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ข้างในแล้วเนี่ยถ้าบ้านเก่าๆนะฮะพยายามอย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะถล่มเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องติดต่อหาหน่วยงานมาช่วยให้ได้แล้วเนี่ย
2: นี่แค่สถานการณ์จำลองพอได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเราเองยังตกใจเลยนะคะคิดดูสิคะว่าในเหตุการณ์จริงจะน่ากลัวกว่านี้ขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการฝึกอบรมประชาชนอยู่เสมอจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ตอนนี้เรามาที่บ้านใหม่นะครับบ้านที่ยังไม่พังนะครับดูสิครับว่าตู้เห็นไหมจะมีเสาค้ำไม่ให้ล้มตู้นี้มีตัวยึดไม่ให้ตู้ล้มเห็นไหมฮะโอกาสที่จะหนีเมื่อเวลามีเพลิงไหม้จะหนีได้ง่ายกว่านะ
4: น้องเฟย์ครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับสึนามินะครับที่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินขึ้นจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทราบเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหว
5: จังเลยนะคะครู
4: ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติการที่เรามีความรู้จะทำให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ครับ
5: แล้วแผ่นดินไหวมันเหมือนกันทุกครั้งไหมคะ
4: จริงๆไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันครับและมีแรงสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากันโดยสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือ 1. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันหรือ 2. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉือนกันและ 3.แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยจุดกำเนิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความเสียหายมากที่สุดส่วนบริเวณที่ห่างออกไปความรุนแรงจะลดลงตามลำดับครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินถล่มหรือว่าพื้นดินแยกบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
5: แล้วผู้หนูจะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
4: เราจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราจะต้องซ้อมอบพยพหนีภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมอสร้างบ้านเรือนป้องกันแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้รีบหนีไปในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ใต้อาคารนะครับไม่สามารถหนีออกไปได้ให้ไปอยู่ที่บริเวณเสาที่มีความแข็งแรงหรือว่าหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีออกนอกอาคารด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแล้วในที่สุดครับ
5: งั้นอย่างนี้เวลาหนูไปเที่ยวหนูก็ต้องระมัดระวังทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิเลยสิคะ
4: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีสติด้วยเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
5: ค่ะครู
4: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับวันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะ
5: ได้ค่ะ
4: และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมอะไรน่าสนุกน่าสนใจและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
5: โลกกลมกลมกับครูสังคมของหนู
4: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญ LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวังผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการประกอบของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือ

0: เราเอาไว้ดู2เพื่อไว้ยังเอาไว้ยังกับกรมทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์คจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
1: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
2: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
3: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
4: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันแล้วต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษีไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
5: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกไปไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
6: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
7: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
0: ทางเขียนออกมา เลยว่า
8: เขียนตีแม็กเลยครับ
0: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
1: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิ

0: โดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
1: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่สุดในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่ง
3: แล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่100%

0: เปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกอ่ะเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
1: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่า
2: แสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าคืนเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างงี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
3: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
4: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
5: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
4: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
6: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อ

ูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใ
0: ช่จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอาสาคายคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่
0: หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่

0: ินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลื่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้วอุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบเนี้ย
1: มันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่แล้ว
1: น
0: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: ที
0: ่ก็นูนเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกอันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีกนี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะโอ้นูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
1: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: ที่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: ไหมแม่
1: ใช่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยเหรอ
1: เจอแรกนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
2: นี่ไง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อแถวบ
0: ้
1: านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่
0: โอ้นี่ไงมีสองหัว
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถาหนึ่งข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดนะมันเป็นเลือด
0: คนไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู่
1: ต้องเอาข้างนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะ
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที่
0: ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงน
1: ี้
0: ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่นี่หำของเขาเนี่ย หัวเล็กๆเนี่ยนี่นี
0: ่มันจะมีแบบนี้
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปึ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
1: ตกเลยต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: มันเล็กจัด
1: มันเล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: เลือดเหมือนก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้ คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
0: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได
0: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
0: ต
2: ้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
0: จากนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ครับ
0: ประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่เนื้อ
0: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อยๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได
0: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณแม
2: ่ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: ส่วนใหญ่หลังเกี่ยวข้าวก็พอดีมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะซื้อมาแต่หัวแล้วก็เลยมาผสมเองเน
2: า
0: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อน
0: เลยเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
0: า
2: ะ
0: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะเลยนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยเน
0: า
2: ะ
0: จ้ะ
2: ไม่เยอะพอดีเลย
0: พอดีเลย
2: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
2: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
2: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อย

0: ค่ะมีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
0: เปิดใจปะ
1: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
0: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดเลยนะ
0: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยากะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้หนูราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยั่นมันหวานเนี่ย
0: หยั่นอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้โอ้มันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บไ
0: หลวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: หัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ยม้วนกัดคอขันเฮ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายเพื่อนกินก็เอาไป
0: กิน
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้การฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษและนำเสนอผ่านการเล่านิทาน
ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลอองพระบาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนโอกาสนี้ส่งร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสนิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะท่านได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากไว้วัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครณวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดนำกระดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัทเอ็นไลเทิร์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อ

ั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสสาจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมมะเหมือสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพลทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเอามาเอามา
1: เฮ้ย
0: คุณปู่คะแม็กเอาดินสอสีหนูไปอะค่ะ
2: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยน้ำเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกน้ำเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ฮัชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอก

0: อิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
1: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
3: เมกด้วยเมกด้วย
4: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
5: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมาก
2: คิดว่าน่าจะเป็นร.6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกปะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียว

0: ยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ
1: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์จะมาสงวนเรื่องอะไรมิ้นสงวนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่นึงเพราะฉะนั้นเราไปคลายสงวนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

ค่ะที่มิ้นรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามิ้นเริ่มฉงนอีกแล้วว่ามาถูกที่หรือเปล่าไปหาคนช่วยคลายฉงนก่อนนะว่าที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมขอสร้างความเชื่อมั่นกลับมานิดนึงใช่ปะเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรเอ่ย
1: เรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมิ้นท์มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือ หนูไม่เห็นเขาความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ป่ะคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นท์มาถูกที่แล้วนะคะ
0: โล่งใจ
1: เพราะที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครุสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี
0: อะไร
1: น
0: ี้
1: นะคะค่ะ
0: เช็ครุ่นสรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะใช่
0: เห็นมั้ยคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่มั้ยคะแล้วมีอะไรบ่งบอกมั้ยคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเงี้ย
1: ค่ะใช่ค่ะซ
0: ึ่
1: งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเด
1: ิน
0: วนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์เนี่ยมันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากอะนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นกันเราใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยคือต้องหนักมากอะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้เราก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอยด้วย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลยแต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะสำหรับสถานที่นี้
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการผลิตหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะหนึ่งหน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
1: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันแล้วต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะที่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพิมพ
1: ์
0: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้นี่รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกไหม

0: ยืมกับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลย
1: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆนี่อาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะ
2: ย้อนอดีตงั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรืองพิมพ์1วัน
0: เชิญพี่เล็กทำเลยค่ะ
1: เชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้เลยค่ะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญนะคะน้องมิ้นลองเล่นดู
2: นะ
1: คะ
2: ลองแล้วนะคุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมากเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกมัน4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: ค่ะนอกจากตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกสนุกให้น้องมิ้นได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้ค่ะกลัวเขาพังอ่ะ
0: คือน้องมิ้นสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวเนี้ยมันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะๆพร้อมไหมคะคุณผู้ชมเรามาพิมพ์ไปพร้อมกัน1 2 3โอ้โหเสร็จแล้วคือดูแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
0: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงเราได้ด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องไปไกลถึงปลายกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ เราจะให้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดสนุกอ่ะน้อยหนักเล็กข้างในมาพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
1: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
0: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุฑสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารัตน์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
1: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
0: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: ่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมธรรม์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมธรรม์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเตียงกระซังนะคะประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าย่าน

0: ี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากมากขอบคุณที่มีพระคุณวันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมากเลย

0: ตอนนี้มิ้นไม่อยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นเล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปแบบไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายฉงนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นมาว่าที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดิสัยครับ
0: อาจารย์พลาดิสัยนะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก็เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดิสัยเนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
2: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเลมีคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะฮะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพมันเรียกกันหลายอัน
0: หลายชื่ออันนั้นคือเล่มแรก
2: เล่มแรกเลยทีนี้หมอเลทำเนี่ยจะทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะ
0: ค่ะ
2: และพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอวัดเลทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู
0: ่
2: ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับความจริง
0: คือเล่มแรกที่หมอบัดเลทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
2: เป็นภาษาไทย
0: อ๋อเป็นภาษาไทย
2: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็ก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าประมาณเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยและการที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับนึงคือราชกิจจานุเบกษา
0: อันนี้คือของเราเอง
2: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั้นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
0: แบบ
2: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
0: อาจารย์คะข้างหลังนี้เป็นจำลอง
2: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
0: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่มีพิพิธภัณฑ์ลำพู
2: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
0: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
2: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ
0: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
2: แล้วก็มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับแล้วจนกระทั่งได้เป็นแถว
0: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี
2: ใช้วิธี
0: นี้
2: จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
0: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
2: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลย
2: ต้อง ถ่ายรูปด้วยเขาทำทุกข่าวแหละ
0: คือข่าว
2: ทำทุกข่าวไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์หนึ่งคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียนด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงแล
0: ้
2: วอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
0: นัก
2: ข่าวไปเอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์อย่างเงี้ยไม่ใช่

0: หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทําให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็น
1: หนังสือพิมพ์ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะอาจารย์บก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
0: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: เรียกย่ำต๊อกอ่ะ
1: ย่ำต๊อก
0: ถือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกําหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
1: ช่างแท่นนี่คือยังไ
0: งช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อ
1: ยู่กับแท่นควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
0: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
1: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
0: ได้ครับเชิญ
1: เล่มไหนคะอาจารย์เล่มแรก
0: เล่มนี้ฮะ
1: นี่เหรอคะ
0: ฮะฮะหนังสือ
1: จดหมายเหตุ
0: แล้วจริงๆมันคือ
1: เดอะแบงคอก
0: เลยเขาเดินเนี่ยที่จริงต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
1: อ๋อก็คืออันนี้นี่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
1: พิมพ์จากของจริ ง
0: ทำเหมือนเลยทำคือเอาไว้ของจริงมาถ่ายแล้วก็พิมพ์ใหม่
1: ของจริงยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ของจริงมีอยู
1: ่
0: จะน้อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดปั๊บก็กรอบเลย
1: พูดถึงหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเราก็คงถึงกระดาษใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่นี่คือเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เราเอาไว้อ่านแล้วแบบนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
0: เล่มแรกก็ไซน์นี้เลยฮะ
1: oh.
0: ไซน์นี้เลยมีประมาณ8หน้า2คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนอัน
1: นี้ของหมอบรัดเลย์ใช่ไหม
0: หมอบรัดเลย
1: ์เขาเขียนถึงเรื่องอะไรคะเล่มแรก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าว แล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมี ข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
1: แล้วถ้าอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
0: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกสล.กุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆเราพิมพ์ได้ขนาดนี
1: ้อ๋อนี่คือไซส์จริงๆนี่ของจริงเลยใช่ไหมครับ
0: เนี่ยของจริงเลยครับกสล.กุหลาบเป็นหนังสือใหญ่ๆประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกโดยเอกชน
1: อันนี้ของไทยเรา
0: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบรรเลงอีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรายการที่4รายการที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
1: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
0: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
1: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์
0: ใช่
1: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
0: มันจะมีเขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ยพวกฝรั่งเศส
1: ของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
1: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
0: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนให้ตัวพิมพ์
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
1: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมินทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
0: กดเ
1: ลยแล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากดแล้วแบบตัวอักษร
0: ขาดมีบางตัวก็จะมี
1: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำใหม่
0: บางทีเคลื่อนก็มี
1: เอามีเคลื่อนด้วย
0: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
1: แล้วถ้าสมมติว่า
0: ตัวหนังสือตัวสละหายก็มี
1: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างน
0: ั้น
1: เลย
0: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
1: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย
0: ์
1: หนูได้เห็นแต่เครื่องจำลอง
0: อ
1: ยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
0: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีละเราก็พยายามหานะไม่
1: ม
0: ีมันทำด้วยไม้ไงมันก็ชำรุดไปหมด
1: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
0: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
1: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
0: ที่แบบจำลอง
1: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทาวิน
0: เลยค่
1: ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: ันนี้เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้แท่นพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส์ขนาด
1: ไซส์นี
0: ้ไซส์เล็กๆอย่างเงี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้คือ

0: เขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและอันนี้ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่มันไอ้นี่คานตัวนี้มันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: แล้วพอนี่คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปถอนไอ้ตัวแท่นพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบ
0: โครงสร้างลักษณะอย่างนี้
1: และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างก็มันเกิดจากการกด
0: แล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที
1: ่
0: ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมิแนบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว
1: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถึงเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันแล้วคุณผู้ชม
0: ครับเชิญครับ
1: ค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสองพระองค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปรากัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรมาวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ์อ๋อ
0: นี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไงหมอบัดเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
0: ์อ๋อใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่สี่ท่านก็เลยพิมพ์เรื่องเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าโรงพิมพ์หลวงโรงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรายการที่4ก็จะทรงให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็รัชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
0: ท่านเป็นคนประชุมดูค
1: ่
0: ะจ
1: ั
0: ดวางทุกอย่าง
1: จัดวางทุกอย่างเลย
0: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับเริ่ม
1: มีพระราช
0: น
1: ิพนธ์ด้วย
0: แล้วอีกพระองค์นึงล่ะคะ
1: ก็อีกพระองค์นึงก็คือรัชกาลที่6
0: ค่ะ
1: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่แล้ว
0: อ๋อคือถ้าคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
1: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
0: ค่ะ
1: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องหรือเรื่องก็ว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินทร์เนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะมันจะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
0: หนังสือพิมพ์ไทย
1: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู้
0: ว่าเป็นพระมหากษัตริ
1: ย์เขียนแล้วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุศรีอยุธยา
0: ศรีอยุธยา
1: ศรีอยุธยาก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
0: คือท่านเนี่ยต้องการ
1: แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
0: ต้องตอบกับท่านเลยเหรอคะ
1: ใช่ขัดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
0: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
1: ในเซียวฮุดเซ็งนี่แหละฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนก็หาหมิ่นประมาท
0: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
1: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
0: เพราะ
1: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
0: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี่เนี่ย
1: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
0: ตั้งแต่รัชกาล
1: แล้วกันที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไงดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิตรเป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาติไตยในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
0: ์
1: ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียน
0: อ๋อนี่กำหนดหน้า
1: หลังจากที่มีเรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหลังจากที่มีเรื่องแล้ว
1: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติสำหรับที่ควบคุม
0: อ๋อก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
1: 2465ใช่ไหม

0: อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งที่ไม่คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่างๆสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฟาดิสัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์มันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แม็กฟาแลนชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นจึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแม็กฟาแลนเป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแค่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ีความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่นะจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: เลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสัก2อันนี้ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสระแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือเราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสานะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขม่าก้นหม้อสีดำๆทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ.2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าชาวต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนามาเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับิก
0: อ๋อคือเหมือนคาราโอเกะแบบนั้น
1: เหมือนกับคาราโอเกะ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่าจะอ่าน
1: อ่านยากครับเพราะว่าสำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
0: ์
1: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะเพราะฉะนั้นลาลูแบร์

0: ดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลงเขาเขียนว่า S A I S A M O R N เพลงสายสมอน
1: M O R N
0: M O R N ขอโทษสายสมอน M O R N สายสมอน
1: เป็นชื่อเพลง
0: นี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นทะเลศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
1: อ๋อคือยังเหลือ
0: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสเซนนะฮะแอนยัสเซนเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสเซนเนี่ยถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำพวกโนว์ฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยเยแอนยัสเซนก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลเอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลเอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร์
1: ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัสเซนเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงไหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลสแตรมมา
1: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
0: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
1: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
0: ใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเลทอย่างนี้เป็นต้น
1: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
0: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
1: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
0: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
1: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่
0: เจมส์โลสแตรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
1: อุ้ยงี้ถือว่าหมอประเลนี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันแบบว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
0: เขาเป็นปูชนียบุคคล มีพระคุณมากนะหมอประเลนี่ต้องยกมือไหว้
1: พูดด้วยคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
0: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอประเลนี่ตีพิมพ์นะพงศาวดารเอ่ยจดหมายเหตุเอ่ยเยอะแยะมากมาย
1: ออกมา
0: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดเดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร.5นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟกระกระตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์เดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
1: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่มินจริงๆคุณหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
1: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอคะ
0: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเลทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลัก จันทรคติ
1: คือดูข้างขึ้นข้างแรม
0: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ําเป็นหลักพระจ
1: ัน
0: ทร์
1: 15ค่ําวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
0: สมมติเดือน5ขึ้น15ค่ําไม่เกี่ยววันที่15ค่ําขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ําแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตรเลย์บอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทําให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
1: เป็นแบบสากล
0: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้เป็นต้น
1: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตรเลย์ก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
0: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลอง

0: สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะ1มกราคมเป็นวันปีใหม่เนี่ย
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3 แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลง
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายจนกระทั่งในปีค.ศ.1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: วนเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มิ้นไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความบ้าค่ะอาจารย์
1: ลงใจมันอีกเยอะมากเลย4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นี้จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรนะ
0: ตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระนาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อโรงพิมพ์อักษรพิมพ์พกาน
0: ะฮะเพราะ
1: ชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์พกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
1: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
1: ใช่บรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งบรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านกาลเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับ

0: คณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างบ้างปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราเราก็จะตกงาน
1: เ
0: ห็นไห
1: ม
0: เ
1: บื่อนะคะ
0: อ้อนเข้าอ้อนเข้าลูก
1: โอ้โหนี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
1: ือ
0: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
1: พร้อม
0: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์พกาเนี่ยท่านก็โอ้โหข่าวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรพงศ์สุนทรภู่ชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1ร2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งไงถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์ดเดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
1: อ๋อ Dictionary เล่มแรก
0: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
1: า
0: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละนะอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
1: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
0: เป็นไทยอังกฤษฮะ
1: คือจนมีขายอยู่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณ
1: อย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
0: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านแล้วมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยกันที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
1: รู้ไปมาแล้ว
0: ที่เรียกว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
1: เออจริงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: คนโบราณก็เอาง่ายดีฮะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเนี่ย
1: วัดนี้วัดนั้น
0: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
1: ใช่ๆอ
0: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
1: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
0: เงี้ยโอ้เงินดีมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ฟ
0: ื้
1: นฟู
0: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
1: คือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างเงี้ย
0: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงเรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
1: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มนึงนี่โอ้โหสมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิก

0: ของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้สงวนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือ Facebook ของรายการคลายสงวนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: ข้าว
0: ที่เราทานแล้วเหลือก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่ฮ่องสอนเราไปลุยกัน
2: ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้อดีของไก่แม่ฮ่องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้
0: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
2: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
3: โอ้ยหิว
4: Hey!
0: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าอเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
1: เนื้อไก่ตำ
0: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงขีดรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกหิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลียมสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

ให้มันสุกเกรียมป้าบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะหอมอ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่กว่าเกลืออร่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลย

0: โอ้ยแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีขึ้นเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลย นะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มเจมนี่มันจะเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยหรือยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
3: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
3: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟู

0: แล้วตามลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตามใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอวได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเองถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
1: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
2: กับข้าวเหนียวอร่อย
1: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่เรียกว่าตำไ

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ๊ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงคมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดขั้วเหรียงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขน

จึงยกครกให้สตางค์โขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพัก

0: แล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุบเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
1: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะอุบไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุบของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: รอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์ใจใจใจไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
3: นอน
0: มาไงอ่ะมีหนวดด้วยนะคนนี้เนาะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

ความอร่อยที่รออุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหวความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราประทับใจคนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการดังสันของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: องพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือถ้าหลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่ขึ้นในสมัยยายุคต้นๆ ตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระก็มีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดนะ แผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถวๆวัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพระยากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าราชการก็คือที่พักของเจ้าเมืองนั่นเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
0: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝด2หลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้

นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่าง

อย่างนั้นก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปานาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฐานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่อนาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนโหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: คราโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเหงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดีย

0: นอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าคันจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสถิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควรแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กลอนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไส้ถวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปปลายหน้าบนตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนับนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกล้องดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันด้วยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเอ๋อ

0: นะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีประโยชน์งาน
1: ด้านเก่าเขาด้านเด็กเด็กยากใจอาจุนเอาวันสิบแปดนายนั้น
0: หนังนี่คืออนิจจ์เป็นหลักก็ดูการเชิดรูปเขากวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนก่อน
2: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อเพลงดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
0: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊ก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเอาเลือกเอาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยมันเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะ

0: ต้องใช้ในความชำนาญในการเกะด้วยการตำหนังสำหรับเจิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
0: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์ศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะนายหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอก

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้ง

0: ันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
1: ก็ในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นขนพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันชาตรี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็นางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวทแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะลันดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: นครศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไล่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2โคดนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติ

0: พราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
1: หลังจากที่ผมได้นำพาผมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
2: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
3: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
0: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
1: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yeah. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ

0: และนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
1: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
0: ้
1: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
0: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
1: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที
0: ่
1: เราประทับใจค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบ
1: บันทึก
0: ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไง
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเร
1: ื่อง
0: ของ
1: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
0: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
0: หนังสือเดินทางฐานนี้เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไร
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
0: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองของอ่านเรื่องอะไรคะ
2: ปิงปองไปกับน้องหมีชาโลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
2: ให้มาเขียนในนี
0: ้ให้จดในนั้นของหน
2: ูให้จดในนี
0: ้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรดี
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: แล้วทำอะไรดี
2: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
0: จดอะไรไปบ้างแล้วเนี่ย
2: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
0: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อ่านแล้วเป็นยังไง
2: มีความรู
0: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกค่ะ
3: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
4: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
5: สนุกกับพยัญชนะ
0: ค่ะฐานสนุกพยัญชนะฐานนี้ต้องทำ

0: ไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
1: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
1: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
0: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
1: 44
0: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
1: 26ตัว
0: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
1: อังกฤษ
0: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
1: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
2: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
0: ่
2: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
3: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
2: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังทางปัญญา
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
4: สื่อสารบันเทิง
0: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
4: .3 ทับ2ค่ะ
0: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
4: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
5: ทำพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
5: เอาไปห้อย
0: ห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให
5: ้ลาบูบูค
0: ่
5: ะ
0: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
5: แล้วก็ผลไม้ค่ะ
0: ถามนี้สนุกไหมคะ
5: สนุกค่ะ
0: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
5: ได้ระบายสีค่ะ
0: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
5: ได
0: ้
5: ก
0: ัน
5: ท
0: ุ
5: กคน
0: แล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
5: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เสร็จหรือยัง
5: เสร็จแล้ว
0: ค่ะ ่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
6: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษ
6: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตาม

0: เรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
1: ่ค่ะค่ะภาษาที่ทำได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
0: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจจะว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
1: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
2: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินค่ะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
0: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ๆทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ย

0: ไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
1: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
1: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
1: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
1: อินดาญาบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
1: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
1: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
1: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
1: การซื้อรำบีมากะกำปองฮัลลามันกูดีสินี้ penuh dengan cerita-cerita yang indah aku rela gerbang segala
2: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
2: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Kelompok Sam Sahai.
1: Kelompok tiga sahabat.
0: Ali yakin kepok.
1: Ali nak makan kelompok.
0: Dan hatam telat mi maina.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh, kepok. Memak laklai.
1: Oh, kelompok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kren sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot krop, tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Sefak pun rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษา

าของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลากหลายและแต่ละกลุ่มก็สั่งสมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าโฮสุรินทร์ผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์คำว่าโฮเป็นคำในภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสันและลวดลายต่างๆก่อนแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าโดยลายของผ้าโฮจะเป็นลายทางเปรียบเสมือนกับสายน้ำไหลที่เป็นกุศโลบายว่าจะทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนน้ำที่ไหลเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามามีทั้งความอุดมสมบูรณ์หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ไหลเข้ามาในร่างกายสำหรับสีสันที่นำมาย้อมเส้นไหมนั้นจะเป็นสีย้อมธรรมชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นโดยมีสีหลักบนพื้นผ้าเป็นสีแดงเข้มที่ย้อมมาจากครั่งที่ผสมผสานด้วยสีย้อมธรรมชาติอื่นๆตามด้วยสีเหลืองจากแก่นเขหรือแกแลและย้อมสีน้ำเงินครามเป็นลำดับสุดท้ายบางครั้งอาจจะใช้สีย้อมธรรมชาติอื่นๆที่พบได้ในท้องที่ขณะเดียวกันการเลี้ยงหม่อนไหมก็ต้องเอาใจใส่อย่างมากตั้งแต่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งการดูแลหนอนไหมตามวัฏจักรเป็นเวลา45วันโดยไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องให้ลอกคราบ4ครั้งจนตัวเป็นสีเหลืองสุกจากนั้นก็เริ่มเป็นการสาวไหมแล้วนำไปฟอกเพื่อย้อมสีก่อนจะทอผืนผ้าการทอผ้าโฮจะใช้ฟืมหรือฟันหวี42นิ้วเป็นผ้ามัดหมี่3ตะกอชาวสุรินทร์ส่วนมากเมื่อเริ่มทอผ้าโฮจะต้องทอสีเขียวก่อนเรียกว่าการเปิดตาแล้วตามด้วยทอมัดหมี่โดยมีเส้นพุ่งสีอื่นทอสลับประกอบได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและเส้นหางกระรอกถึงแม้การทอผ้าโฮจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ความประณีตในการเลือกสีและการทอผ้าที่ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกภูมิปัญญามาอย่างยาวนานทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับความนิยมและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐกลายเป็นผ้าประจำจังหวัดอีกด้วย
1: ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะในจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านฝ่ายส่งเสริมด้านอาชีพของกลุ่มชุมชนฐานรากเนาะตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยไปจนถึงแทบจะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้เหมือนว่าผ้าไหมของเราน่ะมันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ได้สร้างรายได้อย่างเดียวแต่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากผ้าไหมน่ะมีความสำคัญกับพี่น้องเราทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เพียงแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์น่ะมันเน้นหนักตรงที่ผ้าโฮลเป็นผ้าประจำจังหวัดเท่านั้นค่ะอยากฝากหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ให้มองเรื่องอาชีพของปู่ย่าตายายที่ท่านส่งทอดให้เราต้องชื่นชมภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราคิดท่านคิดได้อย่างไรว่าทำไมจะต้องทำผ้าโฮลให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมท่านคิดได้ยังไงแล้วเราจะไม่เคารพและบูชาในภูมิ

0: ยาตรงนี้หรืออยากให้ลูกหลานเราได้เข้าใจเนาะอยากให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าผ้าโฮเนี่ยมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งใจที่จะส่งต่อให้เราเพราะฉะนั้นถ้าหมดรุ่นแม่แล้วแม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮล่ะซึ่งมันเป็นผ้าที่สอนลูกหลานไม่ได้สอนแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวสอนถึงสภาวะจิตใจเรื่องสมาธิเรื่องความอดทนเรื่องความต่อสู้ทุกอย่างจะอยู่ที่การทำผ้าโฮลนี่แหละค่ะนั่นคือเจตนาดีของปู่ย่าตายายเราที่ส่งต่อมาอย่างเราอะค่ะอยากให้ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลค่ะ
1: นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าโฮลสุรินทร์ด้วยการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้ผ้าโฮลสุรินทร์เป็นที่รู้จัก
2: ครับวิถีชีวิตกับคนชนบทนะครับโดยมากแล้วนะครับการเพิ่มมูลค่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่นำเอาทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดในส่วนของตรงนี้การเพิ่มมูลค่าเราเล็งเห็นความสำคัญจริงๆนะครับเราถึงได้นำทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดอันดับแรกเลยที่พูดถึงในเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของผ้าไหมนะครับเราก็จะนำผ้าไหมนะครับมาเป็นเสริมในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับการทำนำทุนทางวัฒนธรรมทางผ้าไหมนะครับมาเสริมเพื่อต่อยอดเพื่อเพิ่มให้ดูมีสีสันมีแรงดึงดูดกับผู้บริโภคนะครับเราก็นำผ้าไหมนะครับมาทำเป็นแพคเกจจิ้งครับตัวนี้นะครับเป็นแพคเกจจิ้งผ้าไหมนะครับเป็นลายโบราณ1ในลายโบราณ 104,000 ลายของผ้าไหมในเขตอำเภอขวาวศรีนครินทร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าลายถ้วยนะครับลายถ้วยนะครับอาจจะลายๆหน่อยนะครับแต่เขาก็จะมีที่มาที่ไปแต่ตัวนี้เราก็จะทำมาเป็นกล่องนะครับกล่องไว้สำหรับใส่เครื่องประดับใส่ผ้าไหมนะครับโดยเราบุกกำมะหยี่เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับร้านค้านะฮะที่ร้านค้าหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ต้องการนะครับก็จะนำตัวนี้ไปติดแบรนด์นะครับครับไปติดแบรนด์เป็นชื่อของตัวเองนะครับก็เป็นการต่อยอดอีกอย่างนึงครับ
1: ขณะที่ภาครัฐได้เดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์ผ้าโฮลสุรินทร์เช่นกันทั้งการลงพื้นที่หารือร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์ต่อไปได้ในที่สุด
3: การประสานความร่วมมือเราก็จะเป็นการลงสู่พื้นที่เพื่อจะศึกษาดูว่าในแต่ละท้องที่เนี่ยมีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเหลือไว้ไหมส่วนบางอย่างก็หน่วยราชการเข้าไปส่งเสริมซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องผ้าเนี่ยพัฒนาชุมชนแล้วก็กรมหม่อนไหมรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปดูแลแล้วในส่วนของสภาวัฒนธรรมก็จะเข้าไปช่วยกันดูประวัติศาสตร์ของเรื่องสิ่งที่เป็นมรดกภูมิปัญญานี้โดยสภาวัฒนธรรมเราจะไปเข้าไปดูว่าจากอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันคิดว่าอนาคตเราจะเดินทางไปด้านไหนจริงๆแล้วภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสุรินทร์เนี่ยเราอนุรักษ์ไว้ได้ดีจนชาวกัมพูชาที่อยู่ชายแดนที่ติดต่อเราเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็นำไปพอเขาเข้ามาก็เหมือนเขาดีใจแล้วเขาบอกโอ้อย่างนี้แหละที่เขาเคยเจอตั้งแต่โบราณมาแล้วเขาก็มารับจากพวกเราแล้วก็ไปสืบทอดต
4: ่อการขึ้นทะเบียนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยคือการบันทึกหลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่เรามาในปัจจุบันในวันนี้เนี่ยเรามาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างเช่นผ้าโฮสุรินทร์มีรายการรำตรดหรืออะไรแบบนี้ครับหลายๆรายการเนี่ยการประกาศขึ้นบัญชีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักว่าในบ้านเขาเนี่ยมันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอะไรบ้างมีคุณค่ามีสาระสำคัญยังไงการไปกระตุ้นตรงนี้มันจะนำไปสู่การ

0: สร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชนให้เขาเห็นคุณค่าหวงแหนและก็รู้จักที่จะผ่องถ่ายหรือถ่ายทอดสืบทอดไปให้คนเยาวชนในรุ่นหลังครับ
1: จากความร่วมมือที่เข้มแข็งในการจะสืบสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับการสืบสานเพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนพร้อมกับสืบทอดความสวยงามให้คงอยู่สืบไป

0: เล็กคลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก handful H A N D F O R K handful แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น

0: กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60

0: ติพันธ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของพ้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มวยไทยคือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักไปในระดับโลกซึ่งทุกชาติต่างให้การยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่มีทั้งความงดงามของท่วงท่าและความดุดันของการโจมตีสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้และยังดัดแปลงได้อย่างหลากหลายตามแต่ละวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ภาคอีสานมีมวยไทยอีกหนึ่งแขนงที่เป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยในท่วงท่าร่ายรำไปด้วยกันและยังคงทำการแสดงอยู่ปัจจุบันนั่นคือมวยโบราณสกลนครมวยโบราณสกลนครเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าย้อนิยมฝึกหัดกันตามคุ้มวัดของหมู่บ้านเพื่อให้มีกำลังแข็งแรงสามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้แต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสวยงามของลีลาท่ารำท่าฟ้อนและมีการร่ำเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่ามัดเท้าเข่าศอกให้มีพละกำลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทำอันตรายไม่ได้มวยโบราณสกลนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่ยังไม่แน่ชัดซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการสืบทอดและบันทึกโดยครูจำลองนวลมณีที่ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้และพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงในปัจจุบันการแสดงมวยมีทั้งหมด3ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การรำเป็นขบวนแห่ที่ใช้การรำเป็นคู่จากนั้นจะเป็นรำแบบเดี่ยวที่แต่ละคนจะได้เริ่มการรำไหว้ครูก่อนจะต่อสู้กันการรำเดี่ยวนี้สามารถแสดงบนเวทีได้ด้วยเช่นกันมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนการรำไหว้ครูทั้งหมดเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูและผู้มีพระคุณและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบที่มีต่อมวยอีกด้วยจากนั้นจะเป็นการต่อสู้กันของทั้ง2ฝ่ายโดยจะใช้กระบวนท่าการร่ายรำผสมผสานกับการต่อสู้เป็นระยะพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีต้องพลิกแพลงและหลากหลายการตัดสินแพ้ชนะของมวยโบราณกรรมการจะดูฝีมือของแต่ละฝ่ายหากว่ามีเทียบเท่ากันก็จะตัดสินด้วยท่ารำแต่หากเป็นในยุคปัจจุบันก็ตัดสินให้เสมอกันเพื่อให้เกียรติแก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำหรับมวยโบราณสกลนครคือเครื่องแต่งกายและการสักลวดลายสำหรับการแต่งกายนั้นจะเป็นการนุ่งผ้าโจงกระเบนหยักรั้งสีแดงและสีน้ำเงินเพราะมีผ้าคาดเอวแบบสลับสีและไม่ใส่เครื่องแต่งกายท่อนบนเพื่อให้เห็นรอยสักมีการสวมมงคลหรือผ้าประเจียโพกศีรษะมีผ้ารัดต้นแขนที่ใส่เครื่องรางของขลังที่นับถืออยู่ข้างในผ้ารัดทั้งสองข้างการสักลวดลายบนร่างกายของนักมวยทำให้มวยโบราณสกลนครมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเพราะผู้ชายในสมัยก่อนมักจะมีความเชื่อในเรื่องความคงกระพันชาตรีและมหาเสน่ห์จึงได้สักลายประเภทครุฑหนุมานเสือพร้อมกับการลงอักขระอักษรโบราณที่มีคาถาอาคมส่วนบริเวณโคนขาก็จะสักเป็นรูปพืชผักเช่นลายต้นข้าวหรือผักกูดด้วยเครื่องดนตรีประกอบการแสดงจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือเครื่องดีดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเช่นพิณส่วนเครื่องสีเช่นสอด้วงเครื่องตีได้แก่กลองสองหน้าโป่งลางและคล้องและเครื่องเป่าได้แก่แคนและโหวดส่วนเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนิยมบรรเลงลายภูไทยเลาะตูดทำนองภูไทยน้อยเมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันแม้มวยไทยจะได้รับความนิยมและรู้จักไปทั่วโลกแต่ความเป็นต้นตำรับของภาคอีสานอย่างมวยโบราณสกลนครกลับลดลงไปจนหารับชมได้ยากมากขึ้นซึ่งภาคส่วนของรัฐและเอกชนรวมถึงสถานศึกษาได้เริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมนี้ให้เริ่มกลับมามีชีวิตและเป็นที่รู้จักกันอีกครั้งด้วยการบรรจุเรื่องราวของมวยโบราณเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆมากขึ้น
1: การมีส่วนร่วมก็คือเยเน้นสถาบันการศึกษานะครับผมเพราะว่าในภาคอีสานของเฮานี่ จะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นอยู่นะครับกับผู้ไทยของเฮานี่สนับสนุนการฟ้อนผู้ไทยต่อๆมาก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการรำมวยโบราณนะครับโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบต.นะครับเพิ่มงบประมาณมาแล้วก็เอาไปฝึกเด็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้รู้จักทวงทางของการรำมวยโบราณนํานี่คือระดับท้องถิ่นคืออบต.สูงขึ้นมากก็คือระดับจังหวัดนะครับอบจ.ตัวนี้ก็เพิ่นมีงบประมาณหลายอยู่ครับเพิ่นก็เฮอการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการที่จะอ้อตามพื้นที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเฮอเป็นระเบียบเฮอเป็นกฎระเบียบเลยนะมาในตัวนี้คือเฮอได้มีหลักสูตรในการเล่นมวยโบราณนําแบบนี้นะครับตรงนี้คือล่ะใครฮึนอันนี้คือในส่วนของภาคส่วนของราชการนะครับนอกจากภาคส่วนของข้าราชการแล้วก็ยังมีกลุ่มสนับสนุนรายกลุ่มนี้เพิ่นก็เยอะซอยอยู่แต่ก็ยังคือกันมีอ้อหวานละซอยกันแบบเลิศกันบางทีก็เอามาซอยในเรื่องของการว่าจ้างแบบนี้นะครับไปแสดงนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกอย่างนึงในส่วนของภาคส่วนก็คืออย่างแถวๆคืนนี้ก็มีโฮมสเตย์มีฟาร์มฮักอะไรต่างๆนี่ก็เพิ่นก็ได้ว่าจ้างเอาละมวยโบราณนี่ไปซอยกันสนับสนุนกันก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเยอะดีระดับแบบสุดๆเลยก็คือเยอะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสอนนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตายโตนะครับมีแม่นพ่อผู้บริหารมือเฮามากะทิ่มไปผู้บริหารอีกคนมือเฮามากลับมาเก็บมาเป่ามาคัดฝุ่นแล้วกะพ่อตัวเองไปแล้วกะทิ่มไปคือแบบนี้มันสีมียั่งยืนนะครับเยอะยั่งยืนก็คือต้องเป็นหลักสูตรตายตัวของกระทรวงศึกษาธิการนำในแต่ละภูมิภาคนะครับของที่เยอะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับผม
0: ขณะที่ในระดับสถาบันอุดมศึกษาได้รับการต่อยอดให้มีการเรียนการสอนในสาขาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมมากขึ้น
2: การส่งเสริมนะครับผมโดยคณะครุศาสตร์นะครับในสาขาพละศึกษาสาขาพละศึกษาก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการใช้กำลังด้านนันทนาการมวยโบราณสกลนครเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ใช้พละกำลังนะครับผมก็คือการใช้กำลังกายนะครับผมในการขยับท่วงท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งอันดีที่สามารถสอดรับกันในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยเช่นกันจึงมีการบรรจุนะครับผมฟ้อนมวยโบราณนะครับเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยในสาขาพละศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้มวยโบราณและก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งบุคลากรหรือว่าผลผลิตเหล่านี้นะครับถ้าจบออกไปจากราชภัฏเราแล้วเขาก็จะไปเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะฝังชีพความเป็นวัฒนธรรมของครูพละศึกษาเนี่ยให้มีการถ่ายทอดมวยโบราณต่อไปยังโรงเรียนในอนาคตได้ครับครับการซัพพอร์ตทางวิชาการนะครับผมในส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมงานวิชาการและวิจัยนะครับผมเราก็ได้จัดทำสารานุกรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสกลนครซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีมวยโบราณสกลนครด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นซีรีส์แรกนะครับผมที่ได้ทำขึ้นมาก็เป็นการสรุปองค์ความรู้เรื่องมวยโบราณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาท่าฟ้อนและการใช้งานแล้วก็สภาพปัจจุบันของมวยโบราณเราก็ได้สร้างองค์ความรู้ชุดนี้แล้วก็ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ครับ
0: ส่วนในระดับนโยบายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมจนมวยโบราณสกลนครเป็นที่รู้จักในเด็กและเยาวชนมากขึ้น

0: สภาวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งลำมวยโบราณเนี่ยสภาวัฒนธรรมคิดแผนไว้เพื่อที่จะบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆบ่สิเป็นท้องถิ่นต่างๆเช่นอบต.เทศบาลอบจ.หรือสถานศึกษาเขาจะต้องมีแผนบูรณาการเข้าไปอย่างสถานศึกษาเนี่ยถ้าโคตรถ้าเป็นไปได้ก็บูรณาการว่าควรสิมีหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาในเรื่องของลำมวยโบราณหรือศิลปะการแสดงเนี่ยคือบรรจุเฮอปลูกฝังตั้งแต่ยังน้อยถึงแม้เด็กน้อยอายุยังน้อยเนี่ยเขามียังมีความกล้าเขาอายอยู่กะยาอีจังน้อยกับเศร้าอายตรงเอ็ดตั้งแต่แรกตั้งแต่ลืมแรกและต่อนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยที่มีความสำคัญกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาตำบลสภาอำเภอก็ดีจะต้องมาเอ็ดงานร่วมบูรณาการงานน้ำกันเพราะเฮอปินไปตาม MOU ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสมาคมสมาพันธ์ท้องถิ่นทั้งหลายถ้าหากท้องถิ่นเข้ามามีส่วนบูรณาการส่งเสริมเฮอนี่กะสิเฮ็ดเฮอมรดกภูมิปัญญาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ำมวยโบราณเฮานี่มีทางสูญหาย
1: ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประกอบกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทำให้มวยโบราณสกลนครได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัย

สำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลาง

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
0: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จัก
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตี้เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้

ากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหา

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่กวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำเศษขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการหนึ่งให้ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมมาไว้นะครับจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งกระดูที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของวัสดุที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ของไส้เดือนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาวัสดุที่เราเตรียมได้ที่เราเตรียมใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปในกล่องลิ้นชักนะครับที่เราเตรียมไว้ปริมาณในการใส่เนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยก็สักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้นะพอหลังจากนั้นที่เราใส่ที่อยู่ของไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาทางชอนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อาหารคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเราเลือกเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้หลังจากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับแล้วก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับนั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ย เรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทูบหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์พอละถ้าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับทีนี้เราก็จะได้เริ่มแพรเริ่มต้นเราจะขายแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับเราได้แพรที่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพรปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพรที่เราเตรียมไว้ครับนี้พอเราได้ลักษณะแพรที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าผักที่เราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าเนี่ยวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวังเรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนักแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุดคราวนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ
0: ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
2: คือการกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้น เมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราเส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเรากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมปราณเนี่ยร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ยไปค้างที่ปอดเนี่ยเยอะทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากครับต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดเนี่ยวัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนี่คือมัดหน้านะครับนี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บโค้งเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุดปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมากแล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเคลียร์ไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเคลียร์ทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวพิษจะได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมาเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามา1ข้อนิ้วโป้งถึงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้ครับกดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอกูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลง ต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะครับเริ่มต้นจากวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยๆกดตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่า

0: กดตรงลงมาเรื่อยๆถ้าเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของข้อศอกตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องๆนี้ถ้ากดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปานแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปานของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั่นแหละเป็นหลักนะครับนี่คือหลักการสำคัญใหญ่แต่ก็จะมีเส้นลมปานบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วยคือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสำคัญของการกดเส้นลมปาน
1: สำหรับประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีพันไม้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับและเจ้าบรรดาพันไม้หลากหลายประเภทเหล่านั้นก็มีทั้งดอกมีทั้งใบที่มีกลิ่นหอมรวมถึงมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกและใบนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายกซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
2: การสกัดเอากลิ่นออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดที่มันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแสดงว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมเขาออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่มั้ยครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทํามาครับเราน้ําใส่ใช่มั้ยครับเพราะมันต้องการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ํามันจะพาเอาตัวน้ําหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่มั้ยครับพอแล้วครับเราวางถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่มั้ยครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะทำให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมเลยหลุดรอดไปด้วยงั้นวิธีป้องกันแบบง่ายๆคือผ้ากระบางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมาใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งไฟครับอ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเรามาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนนี่เห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้หอมนะท่านผู้ชมหอมไหมครับอุ้ยโอ้ยชื่นใจครับดมกลิ่นหน่อยไหมครับวิธีที่สองนี่ก็คือเป็นวิธีที่จะเป็นถังสแตนเลสแล้วก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะส่งน้ำหอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่ง

0: ครับแล้วก็กระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปเห็นไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้เห็นไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปถูกไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่หนึ่งครับเสร็จแล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นวิธีที่สองครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามทฤษฎีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำมันมากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาน้ำเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลมดูครับได้กลิ่นไหมครับเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มจิ้มมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับพวกนี้มันมีความหลากหลายเป็นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันปลวกในบ้านดับกลิ่นนะครับในห้องน้ำในห้องรับแขกบางทีมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ไปฉีดมันก็จะทำใช้ในครัวเรือนทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มากัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อนอะไร
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีการสกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันธุ์ไม้ดอกต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาน้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกกันดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับแล้วก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้าง

0: เครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
0: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99%ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโตรสแตติกนะฮะตัวพิเศษpreparation นะครับ preparator นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากๆ

0: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
0: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าประดิษฐ์นะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ้นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีในยี่สิบ20 กว่าล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี ที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สน

0: ใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทย
1: โอ้โห
0: นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได้
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาทำท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
1: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อนี่คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับ
2: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
1: ครับผม
2: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมาก 3,000 ครัวเรือน
2: เหลือเฟือ
1: เหลือเฟือ
2: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
2: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขา
1: อืม
2: งั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
2: ครับอาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
2: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไป

0: นะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะ
0: ครับ
1: เรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
0: แนะนำตัวอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์รวม
2: ท
0: ุกอย่างเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสต์แก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิ
0: บ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการทำงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
0: ด
2: ีครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันสุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อ1เลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะ ข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะคือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่า

0: ปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแท่งเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: เพราะว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
1: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลยค
0: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูลา
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย

0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูหลาง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูหลา
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลานะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือ

0: เพราะคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เด
0: ี
1: ๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
0: ค
1: ือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรา
0: เองค่ะ
1: แล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหล่าเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆนะ

0: ้อยค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น Facebook TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้น
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูล

0: แห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังเสียงด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัด

้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านร่ายเรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้
7: คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอก

0: ว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
1: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาอยู่ก็คือคนพื้นที
2: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
3: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
4: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
5: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงห์ไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
6: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้เราก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
7: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดได้แล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยง

0: ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
1: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
2: ทางเขียนออกมาเลยว่า
3: เขียนตีแม็กเลยครับ
2: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
4: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
2: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า13,500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก6-7เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่

0: ้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออก

0: หลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ตื้นเช้าเรื่องลือทั่วประเทศ

0: หรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
1: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
2: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหม ก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
3: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาแล้วกลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเงี้ยค่ะ
4: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
5: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
0: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
5: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
6: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความ
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออก

0: คูณไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช
1: ่แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: ม
1: ันหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: อันนี้ก็ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: กำลัง
1: เหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: อ
1: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
0: น
1: ี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหูนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะ

0: เห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะ
1: เหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
2: เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
2: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
2: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
2: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
1: ่เล็กอยู
2: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
2: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
1: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
2: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
2: ่
1: งัดบ
2: ่งัด
1: เนี่ย
2: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยหรอ
2: เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
2: า
1: ะ
2: มันจะเหมือนแล้วมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
2: นี่ไง
1: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
2: เรียกสองชื่อ
1: เ
2: ขาเร
1: ีย
2: กบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
2: า
1: ะ
2: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
2: น
1: ิ้ว
2: นี่นี่
1: โอ้นี่ไงมีสองหัว
2: สามนะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถาหนึ่งข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
2: โอ
1: ้ฮะ
2: ขาดเลย
1: ขาดหรอ
2: เสียงขาด
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
2: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือด
1: คนไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ๊ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
2: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
2: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
1: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
2: นี่แหละเขายังไม่แก่
1: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
2: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
2: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
2: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ
2: ่
1: ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
2: นี่มันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
2: ม่วงอมขาวๆ
1: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
2: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
1: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
2: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขามาทำพันต่อได้
2: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
2: นี่แหละ
1: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
2: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
1: ้คือ
2: ตุ๊บเลยต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
2: ใช่
1: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
2: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
2: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
1: ันเล็กจัด
2: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
2: อัน
1: นี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
3: เ
1: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
3: ค่ะบ่ได้เตรียม
1: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
3: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
3: ต้มก็ได้
1: ต้มกิน
3: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
3: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
3: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
3: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
3: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
1: ต
3: ้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
3: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
3: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ได้
1: ได้เหมือนกัน
3: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
3: ได้หลายอย่างอยู่แหละน้อง
1: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
3: า
1: ะกินเน
3: า
1: ะ
3: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
3: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
3: แม่ได้ครับ
1: ประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
3: ี่เนื
1: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
3: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
3: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
3: ก็ไม่เยอะก็ได้
1: อุ้ยเขาลื่นนะ
3: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเน
3: า
1: ะ
3: ฉะนั้นจึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
3: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
1: มียาง
3: แล้วก็ล้างยางมันออก
1: จ
3: ้
1: ะ
3: แล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
3: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าหน่อยละ
1: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
3: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
3: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
3: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนา
3: ะ
1: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
3: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
3: ๆเขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
3: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
3: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิม
3: คนเดิม
1: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
3: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
3: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
3: า
1: ะ
3: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวม
1: ันลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
3: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราไปเจอ รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
3: ใจร้อนเน
1: า
3: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
3: ลงเลยเนาะลงเลยนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
3: ใส่เลยเนาะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
3: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
3: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินกินเรื่อยๆมาก
3: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
3: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
3: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้ยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
3: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
3: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะมันที่ต้มกับที่ตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: ราดกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยากะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยคือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยั่นมันหวานเนี่ย
0: หยั่นอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้มันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากแซ่บบ๊อ
1: บแซ่บไ
0: หลวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรีทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะ

0: หัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลย
1: โอ๊ยปวดกัดค
0: อขันเฮ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
3: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
3: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยายมันจะกินก็เอาไป
3: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
3: ยายกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี
5: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
6: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
7: Delicious
8: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
7: วิ่งอะไร
8: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
7: ่เลย
8: ชอบมากเลย
7: เอมิลี่ชิมเลย
8: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
7: แกะสลัก
8: แกะสลัก
7: มาสวยเลย
8: โอ้สวยมาก
7: อร
8: ่
7: อย
8: อร่อย1 2 3
9: Cheers
8: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
7: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
8: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
7: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
8: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
10: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
5: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
11: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
12: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
11: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
8: How you feel and the flavor?
13: It's so good.
8: Yeah.
13: Nice.
8: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
13: right,
8: eat,
13: right.
8: you'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติ
1: ที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
14: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ห้องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับ

0: อันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือ ก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเราไปลุยกัน
2: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ห้องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ห้องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ห้องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ห้องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ห้องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้
0: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
2: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ห้องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ห้องสอน
0: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าอ๋อเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
3: เนื้อไก่ตำ
0: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ๋อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงฉีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยมสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยมสุกและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิงเมนูนี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ห้องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะหอมอ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่ขอเกลืออร่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลยโอ้ยแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีขึ้นเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเดือดเจมเนี่ยมันเดือดเจมเนี่ยนะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
3: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุก

0: ช้ได้แล้วล่ะครับ
1: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนา
2: ะ
1: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
0: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
1: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างและมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
0: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเองถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
3: ไม่อร่อย
1: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
3: จบข้าวเหนียวอร่อย
1: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับปุ้ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาว

0: ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงคมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดขั่วพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพัก

0: แล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
1: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: ดีไหมครับลูกดีไหมด
1: ี
0: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์จ๊ะเอ๋ไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: เจต้า
0: ว่าไงนี่หนวดด้วยนะคนนี้เนาะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

รสชาติความอร่อยที่รออุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประคองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตก

0: ของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพแต่ก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเลือดตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ

0: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรโทรมเยอะคนก็อดอยากก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
1: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์

0: เจ้าของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าอะไรพื้นที่ไหนปลูกได้ดีแม้แค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอากงกับรุ่นแม่แม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันนะแต่ว่าก็มีเข้าเล่ากันนะครับแม่ก็เล่าต่อนะตอนนั้นแล้วคงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างยังไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
0: แถวนี้ป่ะ
1: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีครับแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละพอซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นจี้จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหเจ็บจากแจกเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี่นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: นี่ซื้อไปเยอะๆเลยใช่
2: ไหมซื้อเป็นร้อย
1: ซื้อเป็นร้อย
3: ในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจัดงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
4: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีศักดิ์คริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คุณลุงขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ผม40ปีนะ
0: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้นี่รับมาจากจังหวัดอะไรครับ
5: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
0: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
5: นครปฐมก็มี
6: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนปากคลองตลาดด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ในเมืองไทยมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปลายภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: เทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่ว

ช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไป มันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบอ๋อไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

0: ามว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำลักษณะแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่เสียเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: การปรับปรุงย่านปากคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดย

0: ละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านปากคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
1: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
2: เขาไม่ขายเลยนะที่นี่เขาจัดไอ้ที่ใหม่นี่เขาไม่ขายเลยถนนมันเลยโล่ง
3: เมื่อก่อนเราป้าขายอยู่ฟุตบาทตรงหน้าเซเว่นป้ายรถเมล์3.10 บาทป
4: ้
3: าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได้
1: จัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได
5: ้กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวเพราะมันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
6: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่งนั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
5: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
1: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้เหลือcenter of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างนี้พี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าใจดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะการมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำใหหลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า 5-6,000 คน

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L-P-L-A-N-T, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก

aquatic plant. A Q U A T I C P L A N T. Aquatic plant. แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาแล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ใกล้หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลาเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์มีก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
9: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
8: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาท

0: ไงอ่ะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับ

็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป็งซึ่งในช่วงของยี่เป็งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป็ง

0: เดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพรนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
1: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
0: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
2: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพ

0: ของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอ

0: มอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่น

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learnและคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนส่วนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
2: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
1: ้
2: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
1: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
2: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบฟอร์มของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไงต่อ
2: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
1: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเร
2: ื่อง สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
1: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี้เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
2: ป.1
1: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ย
3: หนังสือเดินทาง
1: หนังสือเดินทางฐานนี้เราต้องทำอะไรคะ
3: ต้อง
4: ของตัวเองของงานเรื่องอะไรอยู่คะบ้าง
5: วิ่งไปกับน้องหมี
6: พาโรจิตอาสาค่ะ
4: แล้วพองานเสร็จ

0: จดอะไร
1: ไม่จดด้วยจดอะไรบ้าง
0: ตัวละครมีใครบ้าง
1: แล้วก็อะไรที
0: ตัวละครทำอะไรบ้าง
1: นัดทำอะไร
0: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
1: จดอะไรไปบ้างแล้ว
0: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
1: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
0: ใช่อ่
1: านแล้วเป็นยังไง
0: มีความรู
1: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
0: สนุก
1: สนุก
2: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
3: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
4: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
5: สนุกกับพยัญชนะ
4: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
5: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
4: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
5: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
4: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
5: 44
4: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
5: 26ตัว
4: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
5: อังกฤษ
4: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
5: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
4: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
6: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
4: ่
6: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
7: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วย

0: ยเหลือในชุมชน
1: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
2: คือฐานบันเทิง
0: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
2: .3/2ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
2: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
3: ทำพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
3: เอาไปห้อย
0: เอาไปห้อยค่อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให
3: ้ลาบูบูค
0: ่
3: ะ
0: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
3: แล้วก็ผลไม้ค่ะ
0: ฐานนี้สนุกไหมคะ
3: สนุกค่ะ
0: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
3: ได้ระบายสีค่ะ
0: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
3: ได้กันทุกคน
0: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
3: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เสร็จหรือยัง
3: เสร็จแล้ว
0: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
3: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
3: บ๊ายบาย
0: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นคุณครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
4: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวรรณธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
4: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
0: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่เสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
5: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินค่ะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยคะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดครับ
0: เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดานยาบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: ดีกึลัดการซื้อรัมบีมากะกำปองฮัลลามานกูดีสินี้เบอร์นูดึงานจืริตาจืริตายังนิดาอากูเรลลาเกอร์บังซื้อกันลา
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะและก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
4: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Kelompok Sam Sahai.
1: Kelompok tiga sahabat.
0: Ali yakin kepok.
1: Ali nak makan keropok.
0: Dan Hatam telat mi maina.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh, kepok memang laklai.
1: Oh, keropok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kren sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot krop tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Sefak pun rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Laklai rucat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หากเราจะตรวจสอบข่าวสารความเป็นไปหรือว่าข่าวคราวของบ้านเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นสื่อออนไลน์แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่เราทุกคนต้องนึกถึงก็คงต้องเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนเหมือนมิ้นไหมคะว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหนังสือพิมพ์เล่มแรกจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ
1: สมัยรัชกาลที่5เล่มแรกเป็นหนังสือขาวดำข่าวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้โดยมาก
2: คิดว่าน่าจะเป็นร.6ค่ะพวกการดนตรีอะไรอย่างนี้ไหมคะแบบสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึกปะเป็นกระดาษบางๆน่าจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
4: ผมว่าน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่5มั้งครับน่าจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาวๆหน่อยอะครับเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพวกฝรั่งที่เข้ามาในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับ
5: รอ7ป่ะก็คงต้องเป็นข่าวดำอะค่ะแล้วก็ข่าวด้านการเมืองอย่างเดียว
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมิ้นแล้วก็รายการคลายสงวนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์สงวนเรื่องอะไรมิ้นสงวนเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะหาหนังสือพิมพ์ฉบับแรกก็ต้องมาที่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะและแถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะมิ้นได้ยินมาว่ามีโรงพิมพ์ที่เก่าแก่มากอยู่ที่นึงเพราะฉะนั้นเราไปคลายสงวนด้วยกันเลยนะคะว่าที่โรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยบอกมิ้นเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้หรือเปล่าตามมาเลยค่ะ

ะที่มิ้นรู้มาว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าใหม่ไปไหมอ่ะตกลงที่นี่ใช่โรงพิมพ์เก่าแก่จริงหรือเปล่าแล้วหน้าตาไม่เหมือนโรงพิมพ์เลยรู้สึกไม่มั่นใจทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเพราะว่ามิ้นเริ่มสงสัยอีกแล้วว่ามาถูก

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรเอ่ย
1: อ๋อเรียกพี่เล็กก็ได้ค่ะ
0: พี่เล็กแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะมิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ก็เลยมาที่นี่เพราะว่ารู้มาว่าที่เนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่าแก่แต่ประเด็นคือ หนูไม่เห็นเขาความเป็นโรงพิมพ์อยู่ที่นี่เลยที่นี่ใช่โรงพิมพ์ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องมิ้นมาถูกที่แล้วนะคะ
0: โล่งใจ
1: เพราะที่นี่คือจริงๆแล้วเป็นโรงพิมพ์เก่าของครุสภาซึ่งสร้างมากว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พิมพ์ตำราเรียนแล้วก็หนังสือวรรณคดีอีกมากมายเช่นขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณี
0: อะไรนี่นะ
1: คะค่ะ
0: เช็ครุ่นสรุปก็คือว่าที่นี่เป็นโรงพิมพ์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่
0: เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้มาผิดที่ถึงจะไม่เจอหนังสือพิมพ์เริ่มแรกแต่ที่นี่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์แน่นอนแต่คือตอนนี้นี่มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะแล้วมีอะไรบ่งบอกไหมคะว่าที่เนี่ยเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน
1: ตัวเครื่องพิมพ์อ่ะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่มีหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือร่องรอยซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นพิมพ์อะค่ะ
0: เป็นร่องที่พื้นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะใช่ค่ะซ
0: ึ่
1: งเรายังคงอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: ไปดูร่องรอยกันอยู่ตรงไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ
0: อยู่ทางนี้ที่นี่เหรอคะพี่เล็กที่มิ้นจะเจอร่องรอยของแท่นพิมพ์
1: ค่ะใช่แล้วค่ะน้องมิ้นคือเนี่ยค่ะด้านหลังน้องมิ้นก็คือร่องรอยของแท่นพิมพ์ค่ะ
0: ขออนุญาตเดินขอเดินวนรอบ
1: ค่ะ
0: คือตามเส้นนี้เลยนี่คือ1แท่นนะคะ
1: ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันเป็นแท่นพิมพ์เนี่ยมันทำด้วยเหล็กซึ่งมีขนาดน้ำหนักมากนะคะนี่คือร่องรอยที่ยังเหลืออยู
0: ่นี่คือพื้นยุบนี่คือที่เห็นก
1: ัน เราใช่ไหมคะ
0: ค่ะคือต้องหนักมากอ่ะคุณผู้ชมคือพื้นยุบแบบ
1: เหยียบได้ค่ะ
0: ใช่เหยียบรู้สึกเกรงใจอดีตและประวัติศาสตร์ยังไงไม่รู้อ่ะคือตรงนี้นี่นอกจากตรงนี้เราก็ยังมีอีกเห็นมีแถวนู้นอีกหลายรอยเลย
1: มีอีกหลายรอยด้วย
0: ก็คือมีหลายเครื่องพิมพ์เลยแต่ดูจากสถานที่แล้วคือคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันต้องไม่ได้มีแต่แค่โรงพิมพ์ใช่ไหมคะมันมีอย่างอื่นด้วยไหมคะสำหรับสถานที่นี้
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นโรงพิมพ์แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์ด้วยนะคะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คือโรงเรียนนี้จะผลิตช่างพิมพ์นะคะช่างเรียงพิมพ์ที่จะมาทำหน้าที่เรียงตัวอักษรด้วยนะคะ
0: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้จักช่างเรียงพิมพ์ไหมคะเพราะว่ามิ้นไม่รู้จักช่างเรียงพิมพ์คืออะไรคะพี่เล็ก
1: ช่างเรียงพิมพ์ก็คือก่อนที่จะทำการพิมพ์นะคะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะต้องเอาตัวอักษรซึ่งทั้งพยัญชนะสระต้องเรียงตัวทีละตัวนะคะและความยากของมันนี่ก็คือในการเรียงเนี่ยจะต้องเรียงกลับด้านด้วยนะคะไม่ใช่เรียงแบบที่เราเห็นกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยากมากในการติดหนังสือแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะ1หน้าเนี่ยใช้เวลากี่วันคะ
1: คงต้องใช้เวลาเยอะค่ะเพราะว่ามันก็ต้องใช้มืออาชีพด้วยถึงต้องมีโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นนะคะที่ลืมบอกไปว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: ก็คือว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชคือทำหน้าที่ผลิตช่างเรียงพิมพ
1: ์
0: เรียงทีละตัวแบบนี้คือเขาต้องใช้ทักษะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างนี้นี่ รู้อยู่ว่ามันเป็นอดีตแหละเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าพอจะเหลือแบบแป้นให้มิ้นได้ลองฝึกเป็นช่างเรียงพิมพ์กับเขาไหมคะชุดนี้ไม่เคยเลย
1: คือถ้าวัสดุอุปกรณ์เดิมๆนี่อาจจะไม่เหลืออยู่เพียงแต่ว่าทางเราเนี่ยก็ได้จำลองนะคะเพื่อให้น้องมิ้นได้ไปย้อนอดีตได้นะคะย้อนกลองได
0: ้งั้นคุณผู้ชมไปย้อนอดีตกับมิ้นกันค่ะวันนี้ขอเป็นช่างเรียงพิมพ์1วันเชิญพี่เล็กทำเลยค่ะ
1: ค่ะน้องมิ้นค่ะเชิญทางนี้นะคะอันนี้เป็นทัชสกรีนที่จำลองตัวเรียงพิมพ์แบบโบราณนะคะซึ่งน้องมิ้นสามารถลองเล่นดูได้เลยค่ะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเชิญนะคะน้องมิ้นลองเล่นดู
0: นะ
1: คะ
0: ลองแล้วนะคุณผู้ชมเขามีเป็นแบบอันนี้เป็นแบบว่าทันสมัยมาเป็นวิชวลเลยนะคะก็คือเขาจะมีคำให้เลือกมัน4คำแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกคำไหนมาลองเรียงมีเลือกคำว่าสวัสดีบางลำพูพอกดมาเนี่ยก็จะเป็นจริงๆเป็นแป้นพิมพ์เหมือนเป็นกล่องปกติแล้วก็มีตัวอักษรวรรณยุกต์แล้วก็สระให้เลือกนะคะ

0: ตรงนี้แล้วยังมีเครื่องเล่นสนุกๆให้น้องมิ้นได้เล่นอีกนะคะ
1: ใช่
0: ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ยังหลงเหลืออยู
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แตะได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะสัมผัสได
1: ้คือเขาพากัน
0: คือน้องมิ้นสามารถเอากระดาษเนี่ยนะคะใส่ไปตรงนี้ตัวอักษรที่เรียงพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่หมึกพิมพ์นะคะแล้วถ้าเราโยกคันโยกตัวนี้มันก็จะพิมพ์ขึ้นมา
1: เลาะๆเห็นแล้วคือดูแล้วแบบรู้สึกถึงความเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราว
0: ซึ่งตรงนี้ประชาชนที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนร่วมสามารถส่งโปสการ์ดเนี่ยไปให้เพื่อนฝูงเราได้ด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องไปไกลถึงไปกับการส่งโปสการ์ดค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่ เราจะได้มีส่วนร่วมในการทำโปสการ์ดด้วยแต่อย่างนึงคือเครื่องเล็กหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมข้างหน้าเนี่ยรอยแบบว่าฝังลึกแน่นเป็นร่องรอยใหญ่ขนาดแบบว่าแท่นพิมพ์ใหญ่ขนาดสนุกอ่ะแต่ว่าหนักเล็กข้างในพอแล้วแอบเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีบริเวณอีกเยอะเลยเมื่อสักครู่มองออกไปแล้วข้างนอกนี่เป็นอะไรคะพี่
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าได้ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ข้างนอกค่ะเชิญค่ะค่ะน้องมิ้นค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือพิพิธบางลำพูนะคะน้องมิ้นสงสัยไหมคะหรือว่าชงนไหมว่าพิพิธบางลำพูคืออะไร
1: ค่ะคือกำลังยังคอมองเลยว่าพิพิธบางลำพูคืออะไรนะ
0: ค่ะพี่ขอท้าความนิดนึงคือหลังจากที่โรงพิมพ์ครุสภาได้ย้ายออกไปจากที่บริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งไปอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะคะตรงนี้คือที่ราชพัสดุนะคะกรมธารัตน์ก็ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางลำพูด้วยกันโดยในปีประมาณปี55เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการประสานกับชุมชนบางลำพูนะคะในการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้โดยที่ใช้อาคารไม้หลังเก่าเนี่ยนะคะ
1: หลังที่เราเพิ่งออกมาเนี่ยเหรอคะ
0: อนุรักษ์ไว้แล้วก็โดยรวบรวมวิถีชีวิตของชุมชนชาวบางลำพูมารวบรวมไว้ในอาคารนี้อาชีพในโบราณนะคะ

0: ส่วนอาคารด้านนี้นะคะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งกรมทรัพย์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพย์ซึ่งมีหลายด้านด้วยกันนะคะในเรื่องของการผลิตเหรียญกษาปณ์นะคะมีการจำลองพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อให้เห็นที่ราชพัสดุแล้วก็การประเมินราคาทรัพย์สินคือภารกิจของกรมทรัพย์อันนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนด้วยค่ะ
1: แต่ว่าค่ะพี่เล็กคือตอนแรกมิ้นมาที่เนี่ยเพราะว่ามิ้นฉงนเรื่องของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วหนูต้องไปที่ไหนหนูถึงจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของหนู
0: TikTok พี่คิดว่าย่านนี้มันก็น่าจะมีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคิดว่าน้องมิ้นน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะคะ
1: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำคือขอบพระคุณพี่เล็กมากมากขอบคุณ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: วันนี้พี่เล็กนะคะได้อุตส่าห์มาพามิ้นไปชมการเป็นช่างเรียงพิมพ์นะได้ลองเรียงพิมพ์แบบดิจิตอลแถมยังได้ลองพิมพ์แบบแท่นพิมพ์โบราณด้วยรวมถึงแนะนำถึงที่นี่นะคะพิพิธบางลำพูต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเรายังรออยู่เพราะฉะนั้นตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจอหนังสือพิมพ์ฉบับแรกหรือเปล่าค่ะตามมาเลย
2: ขอบคุณพี่เล็กมาก

0: อนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยคุณผู้ชมดูตรงนู้นเครื่องใหญ่มากคือน่าจะใหญ่กว่าที่มิ้นท์เล่นเมื่อสักครู่นี้ประมาณอย่างน้อยมี5เท่าเลยอะเวอร์ไปแบบไม่รู้นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถคลายสงวนในเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกให้กับมิ้นท์ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะ
1: จากที่พี่เล็กแนะนำมิ้นท์มาว่า

0: ที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยแห่งนี้น่าจะช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกให้กับมิ้นได้แต่ว่าจะจริงอย่างที่พี่เล็กบอกหรือเปล่าแล้วจะมีอะไรให้เราได้ชมอีกบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ให้หนูเรียกว่าอะไรดีอ
2: าจารย์พลาดีไซน์ครับ
1: อาจารย์พลาดีไซน์นะคะ คือว่าวันนี้เนี่ยค่ะมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็ไปมาแล้วหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องมาที่นี่นี่แหละก
2: ็
1: เลยอยากจะทราบว่าให้อาจารย์พลาดีไซน์เนี่ยช่วยคลายฉงนให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก
2: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นฝรั่งทำเนี่ยเราจะรู้จักกันคือหมอบัตเล่เป็นคนทำจดหมายเหตุรีคอร์เดอร์หรือว่าจดหมายเหตุบางกอกนะฮะหรือจดหมายเหตุกรุงเทพมันเรียกกันหลายอัน
1: หลายชื่ออันนั้นคือเล่มแรก
2: เล่มแรกเลยทีนี้หมอเลทำเนี่ยก็ทำมาเนี่ยก็ได้ปีเดียวในเล่มแรกนะและพอหลังจากที่เมียแกตายแล้วแกก็เดินทางกลับไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ที่หมอวัดเลทำเนี่ยในเล่มแรกเนี่ยรัชกาลที่4ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู
1: ่
2: ที่วัดบวรเนี่ยท่านก็เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเนี่ยออกมาเนี่ยและลงข่าวค่อนข้างจะไม่ตรงกับจริง
1: คือเล่มแรกที่หมอวัดเลทำเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเหรอคะ
2: เป็นภาษาไทย
1: อ๋อเป็นภาษาไทย
2: เป็นภาษาไทยครับแล้วก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์บ้างลงเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวการเดินเรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวสั้นๆทีนี้พอถ้าพอมาเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์แล้วเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็มองเห็นว่ามันไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยดำริที่จะทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งคือราชกิจจานุเบกษา
1: อันนี้คือของเราเอง
2: อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนไทยเล่มแรกเหมือนกันเพราะนั้นจะมีเล่มแรกของฝรั่ง
1: แบบ
2: กับเล่มแรกของไทยนะครับ
1: อาจารย์คะข้างหลังนี้เป็นจำลอง
2: เป็นกองบรรณาธิการในอดีตหลังจากที่มีตัวเรียงพิมพ์แล้ว
1: หนูได้ไปลองเรียงพิมพ์มาด้วยที่มีพิษวางลำพู
2: ใช่ไหมเพราะนั้นคนจะไม่เห็นเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยคนจะไม่เห็นวิธีการเรียงพิมพ์ซึ่งจะต้องรู้ไงว่าตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาและตัวบาง
1: มีกันแค่นี้เองเหรอคะ
2: มันจะมีบ่อตัวพิมพ์เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหนาตัวบางอยู่ใกล้กัน
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: อันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์
2: มีหน้าที่เรียงพิมพ์ตามที่ต้นฉบับมาพอต้นฉบับจากนักข่าวหรือบรรณาธิการมาก็จะมาวางไว้ข้างหน้านี่ก็จะเรียงไปเรื่อยฮะเรียงใส่สติ๊กไปเรื่อยนะครับแล้วจนกระทั่งได้เป็นแถว
1: ก็คือกองบรรณาธิการสมัยก่อนเนี่ยก็จะมี
2: ใช้วิธีนี้จะมีบรรณาธิการช่างเรียงนักข่าวนี่ก็ต้องถ่ายรูปได้ด้วย
1: อ๋อคือเป็นช่างภาพด้วย
2: ช่างภาพด้วยเขียนเบ็ดเสร็จพิมพ์ดีดเสร็จอะไรเสร็จเลยอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมนี่เขามีกันแค่3คนแล้วเขาก็แต่ละคนนี่ต้องมีหลายหน้าที่ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยต้องถ่ายรูปด้วย
2: เขาทำทุกข่าวแหละ
1: คือข่าว
2: ไม่ใช่มาแบ่งการศึกษาไม่แบ่งบันเทิงหนังสือพิมพ์ในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ออกเป็นรายวันมันออกเป็นรายอาทิตย์นึงคือมันใช้เวลาการพิมพ์ด้วยการเรียงด้วยมันจะออกแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันข่าวรายชั่วโมงละอะไรมันก็เร็วขึ้นคนรุ่นเก่าเนี่ยนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าเนี่ยเราเรียกนักหนังสือพิมพ์นะฮะเราไม่ใช่เรียกนักข่าวอย่างเดียวนะ
1: นัก
2: ข่าวไปเอาข่าวมาแล้วมาให้กองบรรณาธิการบรรณาธิการก็มารีไลท์อย่างนี้ไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนี่ยคือทำให้หนังสือพิมพ์มันเป็นเล่มอ่ะมันมีความเป็น
1: หนังสือพิมพ์ทั้งหมดเลย
2: ใช่
1: คือเริ่มแรกกระบวนการนี่เริ่มจากอะไรคะอาจารย์บก.ก่อนหรือว่าเป็นนักข่าว
2: เรื่องจากบก.เนี่ยต้องประชุมกันก่อนว่าวันนี้มันมีข่าวเด่นอะไรบ้างมีหมายอะไรบ้าง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมจะดูหมายดูจดหมายที่มามีจดหมายเชิญมีอะไรก็แบ่งเลยนักข่าววิ่งไปนี่นะแล้วนักข่าวต้องไปเมื่อก่อนมันก็ใช้เดินนะเขาเรียกย่ำต๊อกอ่ะ
1: ย่ำต๊อก
2: คือกล้องพอได้ข่าวมาแล้วก็ต้องมาวางที่กองบรรณาธิการแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาแล้วก็ช่างเรียงก็เรียงตามกำหนดบรรณาธิการก็จะมีหน้าที่ว่าตรงนี้เอาขนาด2คอลัมน์นะตรงนี้4อักษรแล้วเข้าแท่นหมดเลยดีไม่ดีช่างเรียงอาจจะเป็นช่างแท่นไปด้วย
1: ช่างแท่นนี่คือยังไง
2: ช่างแท่นคืออยู่โรงพิมพ์อย
1: ู่
2: ก
1: ับแท่นควบคุมการพิมพ์ทั้งหมด
2: ควบคุมการพิมพ์พอส่งไอ้ตัวเรียงมาปั๊บเข้าไปเลยเข้าไปพิมพ์เลย
1: สุดยอดมัลติทาสกิ้งมากเห็นกระบวนการขนาดนี้เห็นแต่ละคนที่ทำแบบนี้แล้วอยากเห็นหนังสือพิมพ์เล่มแรกแล้วล่ะค่ะอาจารย์พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
2: ได้ครับเชิญ
1: เล่มไหนคะอาจารย์เล่มแรก
2: เล่มนี้ฮะ
1: นี่เหรอคะ
2: ฮะฮะหนังสือ
1: จดหมายเหตุ
2: แล้วที่จริงมันคือ
1: The
2: Bangkok Order The Bangkok Order เนี่ยที่จริงต้องเขาไปยานไว้เนี่ยคือจดหมายเหตุกรุงเทพ
1: อ๋อก็คืออันนี้นี่ใช่ของจริงไหมคะอาจารย
2: ์อันนี้พิมพ์จากของจริง
1: พิมพ์จากของ

0: เอาไว้อ่านแล้วแบบนี้เล่มใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเล่มแรก
1: เล่มแรกก็ไซส์นี้เลยฮะไซส์นี้เลยมีประมาณ8หน้า2คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหน
0: อันนี้ของหมอบรัดเลย์ใช่มั้ย
1: หมอบรัดเลย
0: ์เค้าเขียนถึงเรื่องอะไรคะเล่มแรก
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะมีตำราภาษาอังกฤษบ้างมีข่าวสั้นเป็นข่าวสาร
0: แล้วอย่างที่เห็นเก่าๆตรงนี้ล่ะคะ
1: เก่าๆนี่อันนี้เป็นของกสล.กุหลาบสยามประเภทอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่จริงไซส์จริงๆเราพิมพ์ได้ขนาดเนี้ย
0: อ๋อนี่คือไซส์จริงๆไม่ใช่ของจริงเลยใช่มั้ยอาจารย์
1: ของจริงเลยครับของกสล.กุหลาบเป็นหนังสือยามประเภทเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่นี่ออกโดยเอกชน
0: อันนี้ของไทยเรา
1: ของไทยเราแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยที่ต่อจากตรงเนี้ยไอ้เนี่ยเล่มแรกของหมอบรรเลงอีกเล่มก็คือราชกิจจานุเบกษาของรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยท่านเห็นว่าหมอบรรเลงเนี่ยลงข่าวเนี่ยบางทีจะมีเรื่องผิด
0: คือเหมือนกับว่ายังเข้าใจภาษาไทยไม่เต็มที่
1: ใช่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ไปทำหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรียกว่าเพ่งดูราชกิจพระราชาเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะชัดเจน
0: ก็คือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย
1: ์ใช่
0: อาจารย์แล้วเห็นว่าฟอนต์ตัวอักษรไม่เหมือนกันด้วย
1: มันจะมีเขาเรียกอันนี้เขาเรียกตัวฝรั่งเศสเนี่ยพวกฝรั่งเศส
0: ของที่ราชกิจจานุเบกษานี่เป็นตัวฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสฮะเราเรียกถ้าเราดูว่าถ้าเป็นสำนักพิมพ์หมอบัตเลก็จะเป็นหนังสือเป็นตัวพิมพ์ชุดนี้เขาเรียกชุดภาษาไทยแล้วเรียกฟอสเนี่ยคือฝรั่งเศสนะฮะถ้าเราเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสำนักพิมพ์หมอบัตเล
0: วิธีการพิมพ์สมัยก่อนนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เป็นแท่นพิมพ์แล้วเราก็ดึงลงมา
1: ใช่ดึงโยกมาแล้วเอากระดาษบนให้ตัวพิมพ์
0: แล้วก็
1: กดปั๊มลงไปแล้วมันก็จะบางทีกดหนักก็ทะลุมันก็จะเป็นรอยเส้นๆมันจะมีอยู
0: ่ถ้าคราวที่แล้วเป็นของจริงมันว่าของมินทะลุแน่นอนกดซะเต็มแรงเลย
1: กดเ
0: ลยแล้วมีกดไม่ติดบ้างไหมคะอาจารย์แบบว่ากดแล้วแบบตัวอักษร
1: ขาดมีบางตัวก็จะมี
0: แล้วถ้าที่ขาดหายนี่ทำไหม
1: บางทีเคลื่อนก็มี
0: เอามีเคลื่อนด้วย
1: เคลื่อนตามบรรทัดเนี่ย
0: แล้วถ้าสมมติว่า
1: ตัวหนังสือตัวสละหายก็มี
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วต้องทำใหม่หรือว่าออกทั้งอย่างนั้นเลย
1: มันก็ออกไปอย่างนั้นเลย
0: พูดถึงเรื่องการพิมพ์แล้วอาจารย์หนูเนี่ยเห็นแต่เครื่องจำลองอยากเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่นี่มีไหมคะ
1: เครื่องพิมพ์เครื่องแรกไม่มีเพราะว่าของจริงเนี่ยไม่มีแล้วเราก็พยายามหานะไม่
0: ม
1: ีมันทำด้วยไม้ไงมันชำรุดไปหมด
0: อ๋อเป็นไม้เหรอคะไม่ได้เป็นเหล็ก
1: มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นเกลียวเป็นอะไรเป็นเหล็กเนี่ยอยู
0: ่แต่ว่าที่นี่มีแบบจำลอง
1: ที่แบบจำลอง
0: งั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ทาว
1: ิน ครับ
0: คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบไปดูเครื่องพิมพ์เครื่องแรกกันดีกว่าค่ะอาจารย์นำไปเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: นี่เป็นรูปแบบมันนะฮะเป็นไม้แท่นพิมพ์ในระยะแรกเนี่ยมันก็ไซส์เนี่ยไซส์ขนาด
1: ไซ
0: ส์เล็กๆอย่างเนี้ย
1: หน้าตาแบบนี้เลย
0: หน้าตาแบบเนี้ยแล้วทีนี้เวลาทำก็จะใช้ตัวพิมพ์ในสมัยนู้นมันจะต้องเอาตัวเรียงมายกเข้ายกออก
1: นี่ทำคนเดียวไหมคะเนี่ยอันนี้ค
0: ือเขาตัวใหญ่ทำคนเดียว
1: เลื่อนหมุนเลื่อนหมุนอยู่
0: นี่ฝรั่งมันเป็นวิธีคิดและไอ้นี่ก็ยกขึ้นใช่ไหมไอ้นี่มันไอ้นี่คานตัวเนี้ยมันสำหรับทำแล้วมันยกขึ้น
1: อันนี้คือที่ไว้ปั๊มหมึกเหรอคะ
0: ตรงเนี้ยแล้วก็เขาจะใช้หมึกเนี่ยมันจะรูดไปก่อนไอ้ตัวแท่นพิมพ์มันทำด้วยไม้ไงมันจึงไม่เห็นรูปแบบที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงก็ไปจำลองมาจากรูปถ่าย
1: แต่นี่ก็คือโครงสร้างลักษณะแบบนี้
0: โครงสร้างลักษณะอย่างนี้
1: และที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรเคลื่อนบ้างมันเกิดจากการกด
0: แล้วก็การที่ไปแล้วตรงนี้ไม่ได้ล็อกอยู่ที่ไม่ได้ล็อกอยู่ที่มันจะต้องมีตัวล็อกด้วย
1: นอกจากเครื่องพิมพ์จำลองแล้วคุณผู้ชมมีแนบสังเกตเห็นว่ามีพระรูปนั้นด้วยเป็นของสองรัชกาล
0: คือเป็นบุคคลสำคัญที่พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยเรายกย่องไว้
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปคุยกันตรงนั้นต่อดีไหมคะถึงเรื่องสองพระองค์นี้ไปกันแล้วคุณผู้ชม
0: ครับเจนครับ
1: ค่ะ

0: จารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงบุคคลสำคัญทั้งสองพระองค์หน่อยค่ะ
1: ก็บุคคลสำคัญสองพระองค์เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเราถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการพิมพ์
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงที่ท่านบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้รู้ความรู้เรื่องการพิมพ์จากสังฆราชเปรากัวเปรากัวนี่อยู่ใกล้ๆวัดราชาเพราะท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าท่านก็คุยกันเรื่องการพิมพ์เนี่ยเพราะในการพิมพ์ท่านสนใจอยู่ละนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดบวรมาวัดบวรเนี่ยท่านก็ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นเอาพระเนี่ยเป็นช่างพิมพ์
0: อ๋อนี่คืออย่างเครื่องเมื่อสักครู่นี่คือพระเป็นคน
1: พระเป็นคนทำไปพิมพ์เรื่องธรรมะไง

0: หมอบัดเลก็พิมพ์ศาสนาคริสต
1: ์อ๋อใช่
0: ใช่ไหมแล้วก็รัชกาลที่4ท่านก็เลยพิมพ์เรื่องเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: ศาสนาพุทธพอตอนหลังพอท่านได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านก็เลยทำราชกิจจานุเบกษาแล้วนอกนั้นก็ทำหนังสืออื่นๆก็เรียกว่าลงพิมพ์หลวงลงพิมพ์อักษรพิมพ์ประการเพรา
1: ะ
0: นั้นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีหนังสือจดหมายเหตุประกาศอะไรทั้งหลายเนี่ยรัชกาลที่4ก็จะทรงให้พิมพ์เยอะมากนะครับแล้วก็รัชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะเป็นพระองค์ท่านเป็นบรรณาธิการเอง
1: ท่านเป็นคนประชุมดูค
0: ่
1: ะจ
0: ั
1: ดวางทุกอย่าง
0: จัดวางทุกอย่างเลย
1: เรียกว่าท่านเป็นเหมือนกับว่าบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็เป็นองค์ที่เหมือนกับเริ่ม
0: มีพระราช
1: าน
0: ิพนธ์ด้วย
1: แล้วอีกพระองค์นึงล่ะคะ
0: ก็อีกพระองค์นึงก็คือรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: อันนี้ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์เลยท่านเป็นพระองค์แรกเลยคือท่านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษพอกลับมาปั๊บเนี่ยคืออยู่อังกฤษเนี่ยทำหนังสืออยู่แล้ว
1: อ๋อคือท่านคือไปท่านทำตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้ว
0: ที่นู่นแล้วคือหนังสือแบบในชั้นเรียนไง
1: ค่ะ
0: หนังสือในชั้นเรียนกันต่างคนก็แจกให้เขียนคนละเรื่องหรือเรื่องก็ว่าเย็บเล่มคนที่เรียนในสมัยเทพศิรินทร์เนี่ยจะทำอย่างนี้กันเยอะม
1: ัน
0: จะเกิดนักเขียนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มาตั้งมาเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์ไทย
1: หนังสือพิมพ์ไทย
0: พิมพ์ไทยแล้วก็ท่านเองก็ใช้นามปากกาเป็นองค์แรกนะที่ใช้นามปากกาไม่ให้คนรู
1: ้
0: ว
1: ่
0: าเป
1: ็
0: นพระมหาก
1: ษั
0: ตริย์เขียนแล้วก็ท่านไปใช้อัศวพาหุศรีอยุธยา
1: ศรีอยุธยา
0: ก็ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในหนังสือ
1: คือท่านเนี่ยต้องการ
0: แสดงความคิดเห็นให้ประชาชนได้อ่านประชาชนอ่านปั๊บไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์หรอก
1: ต้องตอบกับท่านเลยเหรอคะ
0: ใช่ข
1: ั
0: ดแย้งกันเลยนั่นคือเรียกว่าโทษแรงนะ
1: นั่นนะสิหนูก็เห็นว่าสุดยอดมาก
0: ในเซียวฮุดเซ็งนี่นะฮะเป็นคนเขียนในจีโนสยามวารสารเขียนโต้กับท่านเลยแล้วก็ท่านก็โดนข้อหาหมิ่นประมาท
1: อ้าวโดนด้วยเหรอคะ
0: โดนในเซียวฮุดเซ็งเนี่ยโดนแต่ท่านก็ยกโทษให้ไง
1: เพราะ
0: ความเป็นนักหนังสือพิมพ์แสดงความคิดเห็น
1: สุดท้ายท่านได้เฉลยไหมคะสุดท้ายแล้วว่านามปากกานี่เนี่ย
0: ตอนหลังก็รู้กันฮะตอนหลังก็รู้กันแต่ท่านต้องการสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้ว
1: ตั้งแต่รัชกาล
0: แล้วกันที่6เนี่ยท่านวางรากฐานประชาธิปไตยคือต้องการให้ขุนนางเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมแล้วก็นั่งฟังท่านอย่างเดียวท่านก็จะจี้ให้แสดงความคิดเห็นด้วยท่านจึงจำลองเมืองไงดุสิตธานีไงดุสิตธานีขึ้นมาก็แล้วก็ออกหนังสือดุสิตสมิทธ์เป็นหนังสือลายสะดวกออกบ้างไม่ออกบ้างท่านเขียนไว้อย่างนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเขียนแล้วท่านเองก็ลงไปเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนี่คือการสร้างชาติไตยในดุสิตธานีเพราะนั้นท่านจึงเป็นนักหนังสือพิมพ
1: ์
0: ที่คือมีนามปากกาแล้วก็ได้ออกพระราชบัญญัติสมุดเอกสารแล้วก็หนังสือพิมพ์มากำหนดว่าบรรณาธิการนี่ต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่มานั่งเขียนหล
1: ัง
0: จากที
1: ่
0: ม
1: ี
0: เรื่องแล้วอ่ะอย่างที่มีเรื่องแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่มีเรื่องแล้ว
0: ก็เลยกลายเป็นพระราชบัญญัติสำหรับที่ควบคุม
1: ก็คือออกในรัชกาลที่6พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
0: 2465ใช่ไหม
1: อ
0: ะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการโฆษณาสิ่งที่ไม่คนได้รู้เนี่ยคนทำต้องรับผิดชอบ
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์มากๆที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีรูปแบบการพิมพ์แล้วก็กรอบหน้าที่ต่าง
0: ๆ
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปราดิสัยมากๆขอบพระคุณมากเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่น่าฉงนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพิมพ์ซึ่งพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็คือการพิมพ์ต้องมาควบคู่กันแน่นอนแต่การพิมพ์จะมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนานหรือว่าน่ารู้ขนาดไหนเนี่ยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองแล้วล่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกของโลกเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดวินฮันเตอร์แมคฟาร์แลนด์ชาวอเมริกันซึ่งรับราชการในตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในสมัยรัชกาลที่5ได้มีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นจึงได้เดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสำรวจหาโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในที่สุดก็ได้โรงงานสมิธพรีเมอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงนิวยอร์กเป็นผู้ผลิตให้โดยแมคฟาร์แลนด์เป็นผู้คิดแบบและควบคุมการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยชนิดแป้นอักษร7แถวทำงานแบบตรึงแค่อักษรต่อมาเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องนี้ได้ถือเป็นต้นแบบของเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นต่อๆมาในไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ีความสงวนอีกแล้วมีความสงวนเรื่องตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ไปลองเรียงพิมพ์ไปรู้จักว่าเขามีช่างเรียงพิมพ์แล้วก็รู้จักเห็นถึงแท่นพิมพ์ก็เลยเกิดสงวนเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีการพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: บริกรรมคาถา
0: ไปด้วย
1: นี่แหละจะได้ตอบได้เรื่องการพิมพ์โอ้เรื่องการพิมพ์นี่นะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยนะมันเป็นเรื่องที่พัฒนาเป็นเรื่องของความพัฒนาความเจริญของโลกเลย
0: ของโลก
1: ของโลกเลยฮะในสมัยโบราณเนี่ยนะเวลาที่เราจะทำเอกสารหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันต้องแบบสลักลงไปบนก้อนหิน
0: คือตอกแบบ
1: ตอกบนก้อนหินเลยเพราะจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อคุณรามคำแหง
0: ศิลาจารึก
1: สมัยโบราณเนี่ยอยากได้เหมือนกันสักสองอันนี่ก็เรื่องใหญ่ละ
0: ก็คือตอก
1: ก็ต้องตอกบนหินใช่อย่างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะโปรดให้สร้างศิลาจารึกนะมีข้อความเหมือนกันเลยหลักหนึ่งปักไว้ที่ปราสาทพระขันที่ เมืองกัมพูชาอีกหลักหนึ่งมาปักที่ปราสาทสดับก๊อกท
0: ม
1: ในเขตสระแก้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกสารงานเขียนมือ เราเรียกว่าหนังสือทำมือหนังสือเขียนมือไม่ว่าจะเป็นสมุดคอยทำจากกระดาษสา
0: ะ
1: นะฮะพับไปพับมาหรือคัมภีร์ใบลานที่ใช้เหล็กเขียนจานลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาขม่าวก้นหม้อสีดำทาทาบลงไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาเราใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยอยุธยาพอตั้งแต่พ.ศ. 2200ลงมาเนี่ยเรามีมิชชันนารีชาวต่างชาติเรามีพ่อค้าต่างชาติเรามีคณะราชทูตชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเราได้แต่สันนิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่นำพาเอาคริสต์ศาสนามาเผยแผ่ในประเทศของเรามันจะต้องมีสิ่งพิมพ์เข้ามาด้วยแน่นอนเราเนี่ยสันนิษฐานว่าในบุคคลเหล่านี้นะครับน่าจะได้สร้างสิ่งพิมพ์ภาษาไทยขึ้นแต่คำว่าภาษาไทยในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาเฉพาะตัวภาษาแต่ตัวอักษรไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาไทยแต่ตัวเป็นอักษรอาหรับ
0: อ๋อคือเหมือนคาโอเกะแบบนั้นนะ
1: เหมือนกับคาราโอเกะ
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ไม่อ่านยากเหรอคะอาจารย์กว่าจะ
1: อ่านยากอ่านยากครับเพราะว่าที่สำคัญเนี่ยที่เรากล้าเดาเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราพบว่าคณะราชทูตจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งในคณะทูตนั้นคือลาลูแบร
0: ์
1: ลาลูแบร์เนี่ยนะฮะได้จดบันทึกเนื้อเพลงสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้เล่นเพลงมโหรีพระราชทานเลี้ยงคณะทูตมีมโหรีขับกล่อมเขาก็จดเป็นโน้ตประเทศไทยไม่เคยมีโน้ตเราท่องจำเอานะฮะ เพราะฉะนั้นลาลูแบร์จดเป็นโน้ตแล้วชื่อเพลงเขาเขียนว่า SAISAMORN เพลงสายสมอน
0: MORN ส
1: ิ MORN ขอโทษสายสมอน MORN สายสมอนนี่แหละเป็นหลักฐานที่เก่าแก่มากที่สุดแล้วก็ยังอยู่ที่อาร์คีฟของฝรั่งเศสนะฮะเอกสารนี่ยังอยู่เรามาตีพิมพ์เผยแพร่เยอะมากเลยอันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการพิมพ์แล้วแล้วก็ใช้ตัวอักษรแบบคาราโอเกะผ่านลงมาจนถึงในสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยนึกหรอกว่ามันมีการตีพิมพ์พ.ศ. 2310เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเนี่ย 20,000 คนนะเรียกว่าเยอะมากทีเดียวในสมัยนั้นเฉลยศึกของไทยเราสืบลูกสืบหลานอยู่ที่พม่า
0: อ๋อคือยังเหลือ
1: ยังอยู่มันไม่ได้หมดรุ่นแล้วมันตายนี่นะตายไปมันก็แต่งงานกันมันไม่ได้กลับมันแต่งหนีกลับมาก็มีแต่งงานกันออกลูกออกหลานก็มีแต่งงานกันเองก็มีแต่งงานกับพม่าก็มีนะฮะก็มีมิชชันนารีผู้หญิงชื่อแอนยัสเซนนะฮะแอนยัสเซนเนี่ยเขาชอบภาษาไทยฟังภาษาไทยไพเราะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะมันมีครบเสียงชอบเหมือนเสียงดนตรีแอนยัสเซนเนี่ยถึงขนาดว่ารักภาษาไทยมากถึงขนาดที่ว่าคิดทำตัวอักษรภาษาไทยคิดแม่พิมพ์คิดที่พม่าแต่ความที่พม่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นแค่บางส่วนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโดยสมบูรณ์สมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นตอนนั้นในการจะทำ

0: พวกโน้ตฮาวเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องมาทำที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวต้นแบบแม่พิมพ์เนี่ยเยแอนยัตสันนี่ก็ส่งมาที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาทำเป็นต้นแบบแม่พิมพ์อยู่ที่สิงคโปร์หมอบัตเลเอามาคำถามของหนูก็คือหมอบัตเลเอามาจากไหนก็เอามาจากสิงคโปร
1: ์ย้อนกลับไปก็คือว่าแอนยัตสันเนี่ยเขาทำทิ้งไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยู่พม่าแล้วก็หลงไหลภาษาไทยแล้วก็ทำแม่พิมพ์เนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์มาสั่งทำที่สิงคโปร์เพราะว่าพม่าทำไม่ได้แล้วก็หมอบัตเลก็คงได้มาคุยกันไปคุยกันมาเจอไอ้ตัวแม่พิมพ์อันนี้ซึ่งก็ถูกต้องตามความต้องการไอ้เจ้าแม่พิมพ์นี้นะพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกชื่อว่าหนังสือนะฮะเจมส์โลว์สแตรมมา
1: เป็นไวยากรณ์อังกฤษ
0: เป็นทำนองจริงๆฟังชื่อหนังสือเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์แต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือเหมือนกับดิกชันนารีแปลไทยเป็นอังกฤษ
1: อ๋อเป็นดิกไทยอังกฤษ
0: เออใช่ส้วมก็แปลว่าทอยเล็ต
1: อันนี้คือทำให้ฝรั่งอ่าน
0: ฝรั่งอ่านใช่ฝรั่งมาเพราะแปลว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามาเยอะมากแล้วก็คงจะลำบากพอสมควรนะฮะ
1: นี่เป็นไกด์บุ๊กมาเมืองไทยเล่มแรก
0: เล่มแรกนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็จะถือไอ้เจ้าเล่มเนี้ยติดเข้ามา
1: ต้นกำเนิดไกด์บุ๊กอยู่ที่นี่
0: เจมส์โลว์สแตรมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่พิมพ์เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พอทราบแล้วก็เล่าให้มิ้นฟัง
1: อย่างนี้ถือว่าหมอบัตเลนี่เอาทั้งความรู้ประวัติศาสตร์หลายๆอย่างนี่ทำให้มันแบบว่าเผยแพร่ในประเทศไทยให้เราแบบกว้างขึ้นด้วยนะคะ
0: เขาเป็นปูชนียบุคคลนะครับมีพระคุณมากนะหมอบัตเลนี่ต้องยกมือไหว้
1: พูดไหว้ด้วยคนเขาเป็นคนก่อตั้งโรงเรียน
0: คือว่าก่อตั้งวัฒนาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แม่พี่ก็วัฒนานะหมอบัตเลนี่ตีพิมพ์นะพงศาวดารเอ่ยจดหมายเหตุเอ่ยเยอะแยะมากมาย
1: ออกมา
0: ไปเห็นมาหมดแล้วแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะที่เรารู้จักกันดีก็คือบางกอกเรคคอร์ดเดอร์นะเป็นหนังสือที่รวบรวมเหมือนกับข่าวทั้งหลายแล้วก็บางกอกเรคคอร์ดเดอร์สนุกนะผมอ่านเนี่ยเคยอ่านภูเขาไฟระเบิดในสมัยร.5นะก็มีเรื่องรายงานข่าวภูเขาไฟกรากะตั้วระเบิดโอ้เรายังไปอ่านเจอเราดาวหางฮาเล่มาเราก็อ่านเจอในบางกอกเรคคอร์ดเดอร์มันเป็นบันทึกความรู้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เสียดายนะมันน่าจะเป็นหนังสือบังคับให้เด็กไทยได้อ่านทุกคนในทุกชั้นเรียนเพราะว่ามันคือเบสิกของวิถีชีวิตของโลกมันเป็นความรู้รอบตัวที่จำเป็นมาก
1: เป็นประวัติศาสตร์เป็นความรู้รอบต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช่มิ้นจริงๆคุณหมอบัตเลเนี่ยเป็นผู้ตีพิมพ์ปฏิทินสุริยคติอันแรกของประเทศไทย
1: คือปฏิทินที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอคะ
0: ใช่ภาษาไทยเนี่ยหมอบัตเลทำก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะเราใช้หลักจันทรคติ
1: อ๋อคือดูข้างขึ้นข้างแรม
0: ดูข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเอาพระจันทร์15ค่ําเป็นหลักพระจ
1: ัน
0: ทร์
1: 15ค่ําวันนี้เต็มดวงที่15ก็คือเริ่ม15
0: สมมติเดือน5ขึ้น15ค่ําไม่เกี่ยววันที่15ค่ำขึ้นก็เบ็ดเสร็จสว่างจ้า15ค่ำแรมก็คือมืดสนิทพอดีหมอบัตเลบอกปฏิทินสุริยคติเนี่ยไม่ได้ต้องทำให้มันตายตัวมันจะได้ง่าย
1: เป็นแบบสากล
0: เอาเป็นสากลก็1มกราคือวันขึ้นปีใหม่ อย่างนี้เป็นต้น
1: งั้นอย่างนี้วันหยุดพวกคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์นี่หมอบัตเลก็เอาเข้ามาด้วยป่ะคะ
0: วันหยุดไม่แน่ใจนะแต่วันฉลองก็คงเอามาแน่ตั้งแต่สมัยนั้นนะวันฉลองคริสต์มาสเนี่ยคงใช่แน่นอนวันปีใหม่ของเรามาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะ1มกราคมเป็นวันปีใหม่เนี่ย
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเนี่ยมาในรัชกาลที่3แต่ว่าสำหรับรัชกาลอื่นๆถัดมาเนี่ยจะมีวิวัฒนาการในเรื่องการพิมพ์อะไรอีกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเลยค่ะ
2: ลงน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการกำเนิดหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของโลกการเผยแพร่ข่าวสารผ่านตัวอักษรลงบนกระดาษปรากฏให้เห็นครั้งแรกที่ประเทศจีนในราวศตวรรษที่8โดยทางการจีนจะใช้วิธีเขียนข่าวสารลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ทว่าหลังจากที่กูเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จชาวยุโรปก็เริ่มใช้วิธีการพิมพ์ข่าวสารแทนการเขียนด้วยลายมือซึ่งในยุคแรกๆของการถือกำเนิดสิ่งพิมพ์นั้นการเผยแพร่ข่าวสารยังคงอยู่ในรูปแบบของจดหมายข่าวมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวสารด้านการค้าขายจนกระทั่งในปีค.ศ.1905จึงได้มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกเกิดขึ้นโดยเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีชื่อว่า Relation ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเยอรมนีและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลก

0: นเรื่องการพิมพ์กันต่อค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราถึงรัชกาลที่3แล้วแต่ทีนี้เห็นว่ารัชกาลที่4ของเราเนี่ยมีบทบาทมากเลยในการพิมพ์เพราะว่าตอนนั้นที่มิ้นไปพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยมานี่ถึงกับว่ามีรูปปั้นของรัชกาลที่4อยู่ด้วยแล้วบอกว่าท่านนี่แหละเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ของเราอันนี้นี่ในรัชกาลที่4นี่มีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ลงใจไปเยอะมากเลย4 5 6 7 8 9อีกตั้ง6รัชกาลเพิ่งผ่านไป3รัชกาลนี่เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วจะรวบรัดตัดความในสมัยรัชกาลที่3ขณะที่ทรงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยนะฮะรัชกาลที่4ตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสต่อมาก็ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ย้ายมาเป็นเหมือนกับเจ้าอาวาสนี่แหละนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะก็มาประทับอยู่ที่นั่นในช่วงนั้นนะรัชกาลที่4ก็ได้ทรงศึกษาภาษาลาตินนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับคนไทยเราจะรู้จักแต่ว่ารัชกาลที่4เก่งภาษาอังกฤษจริงๆท่านเริ่มต้นด้วยภาษาลาตินกับบัตรหลวงปาเลกัวนะครับซึ่งท่านก็แตกฉานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4นี้จะต้องถือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวการพิมพ์ของหมอบัตเลเนี่ยมาเป็นอย่างมากทรงมีพระราชดำริบอกว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเราจะพิมพ์หนังสือเองมั่งไม่ได้นะก็เลยโปรดทดลองตั้งโรงพิมพ์ขึ้นก็โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์ที่วัดบวรนะ
0: ตั้งตอนที่ทรงผนวดอยู่เลย
1: ใช่ตั้งโรงพิมพ์บอกว่าเพราะว่าก็บอกเอ๊ะฝรั่งมังค่าพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้บ้างนะก็ตั้งโรงพิมพ์เราเรียกว่าโรงพิมพ์วัดบวรเรียกง่ายๆทับศัพท์ไปเลยโรงพิมพ์วัดบวรใช่หนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งสอนบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะฮะแต่หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์หลากหลายมากขึ้นนะเช่นประวัติศาสตร์เช่นอะไรต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติรวมไปจนถึงสังคมวรรณคดีอะไรต่างๆโรงพิมพ์นี้ก็โปรดเกล้าสมพระนาโปรดเกล้าให้ตั้งไว้ในพระบรมมหาราชวังนะฮะก็คือที่มีกำแพงขาวล้อมรอบพระแก้วนั่นแหละนะครับชื่อลงพิมพ์อักษรพิมพ์ผกาน
0: ะฮะเพราะ
1: ชื่อเพราะมากเลยอักษรพิมพ์ผกานะครับก็ถือว่าเป็นโรงพิมพ์แรกๆของในพระบรมมหาราชวังของเรานะแล้วก็ที่นี่ก็ได้ตีพิมพ์สำคัญที่สุดคือพระราชนามบัตรนะฮะพระราชนามบัตรก็คือนามบัตรของ
0: นามบัตร
1: เนมการ์ดนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นอักษรเราเรียกว่าพระราชนามบัตรว่าเป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะใน1แผ่นเนี่ยนะมี4ภาษามีภาษาลาตินภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ใช้แบบคาราโอเกะคืออักษรแบบ
0: ภาษาที่ท่านทรงเชี่ยวชาญ
1: ใช่บรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งบรรทัดหนึ่งก็ภาษาหนึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีนามบัตรใช้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงพิมพ์นามบัตรทุกวันนี้เนี่ยพระราชนามบัตรนั้นน่ะมันก็ผ่านกาลเวลามาเยอะนะเกือบ200ปีแล้วพระราชทานคนพระราชทานกับคณะราชทูตที่มาเฝ้าบ้างๆปัจจุบันเนี่ยมันกระเด็นกระดอนหายไปจนกระทั่งต้องเรียกว่าเหลืออยู่ที่เดียวเหลืออยู่ใบเดียวของประเทศไทยนะวันหลังเราจะพาไปดูตอนนี้เก็บเป็นความลับก่อนให้ท่านผู้ชมสงสัยเล่นๆท่านผู้ชมจะได้ติดตามเราเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อหน้าเราเราก็จะตกงาน
0: ใช่ไหมเบื่อนะคะ
1: อ้อนข้าวอ้อนข้าวลูก
0: นี่นอกจากจะมีโรงพิมพ์ของเราเองที่เป็นคนตั้งโรงพิมพ์แรกมีโรงพิมพ์หลวงมีนามบัตรด้วยนี่ถือว่าเป็นยุคทองเลยไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ยุคทองนี่มันต้องมาในสมัยรัชกาลที่5เลยนะค
0: ือ
1: 4เนี่ยนะท่านสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะก่อฐานก่อรากสั่งแท่นพิมพ์มาสั่งตัวมาวางรากฐานเอาไว้พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกอย่างมันมีหมดแล้วเนี่ย
0: พร้อม
1: หมดแล้วโรงพิมพ์ก็มีแล้วในวังจริงไหมฮะอักษรพิมพ์ผกาเนี่ยท่านก็โอ้โหข่าวนี้สนุกเลยจัดเต็มพิมพ์วรรณคดีไทยเอาวรรณคดีเก่าทั้งหลายสุนทรภพสุนทรผู้พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์อินเหนาและการที่1รอ2ใครต่อใครเอาลงมาตีพิมพ์หมดเลยตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยแต่ว่าเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะมันเหมือนกับหนังสือฝรั่งนะถ้าเป็นหนังสือไทยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสมุดข่อยพับไปพับมาแล้วก็ นอกจากนั้นในสมัยร.5เนี่ยบางกอกเรคคอร์เดอร์ของหมอบรัดเลย์ก็เริ่มซาความนิยมรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้มีการตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษานะเป็นตัวเป็นรูปเล่มออกมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนั้นมีการตีพิมพ์หนังสือที่สำคัญมากเลย Dictionary ไทยฝรั่งนี่แหละ
0: อ๋อ Dictionary เล่มๆแรก
1: Dictionary เลยเรียกว่าอักขราพิธานศัพท์ใช้คำว่าอะไรนะ Dictionary of Siam Language นะฮะตีพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยนะรวมเอาคำศัพท์อันนี้ใช้แล้วนะผมก็ใช้เพราะว่าเวลาที่ทำเรื่องผ้
0: า
1: ที่ทำเรื่องผ้าพี่ก็จะมาดูว่ามีการกล่าวถึงผ้าอะไรบ้างใน Dictionary เล่มนี้นะก็นั่งไล่มาอุปกรณ์ในการทอผ้ามีอะไรบ้างมีทั้งหมดเนี่ย 40,000 คำนะใน Dictionary เล่มนี้เนี่ยสารพัดไม่ก็หนาอย่างนี้เลยแหละหนาอย่างนี้เลย 40,000 คำรวมอยู่ถือว่าเป็นการรวบรวม dictionary หรือพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศไทย
0: นี่เป็นไทยอังกฤษหรือว่าอังกฤษไทย
1: เป็นไทยอังกฤษฮะ
0: คือจะมีขายอยู่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีขายแล้วมันหนังสือสาบสูญแล้วมันต้องไปตามคนที่เขาสะสมหนังสือโบราณอ
0: ย่างเช่นบ้านอาจารย์เป็นต้น
1: บ้านผมก็ไม่มีเก่าขนาดนี้โอ้โหเล่มเป็นแสนเป็นล้านละมั้งหนังสืออันนี้ไม่มีฮะมันหายากมากแล้วมันพิมพ์ไม่มากหรอกในสมัยนั้นนี่คือยุคทองจริงๆนะยุคทองจริงๆในสมัยกันที่5นอกจากนั้นเนี่ยนะการตีพิมพ์มันเจริญมากนะเอกชนก็เริ่มมาตีพิมพ์ทีนี้ก็เกิดการตั้งโรงเรียนแล้วเรียกว่าโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
0: หนูไปมาแล้ว
1: ที่ว่าต้องวัดสังเวชเนี่ยเพราะว่ามาโรงเรียนมันอยู่ติดกับวัดสังเวชนะสมัยนั้นติดวัดอะไรเขาก็เอาวัดนั้นเป็นหลัก
0: จริงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คนโบราณก็เอาง่ายดีค่ะเพราะว่าเราไม่มีบ้านเลขที่สมัยนั้นนะเพราะฉะนั้นในการจะบอกว่าใครอยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บอกว่าใกล้วัดเน
0: ี่
1: ย
0: วัดนี้วัดนั้น
1: ใช่สอนทำแม่พิมพ์สอนเรียงพิมพ์ลองให้เอาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วย
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้แหละโรงเรียนการสอนการพิมพ์ที่วัดสังเวชเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกแล้วก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอารยธรรมตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ย
0: แปลว่าแบบนี้นี่ช่วงนั้นคืออาชีพช่างพิมพ์แล้วก็ช่างเรียงพิมพ์อะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยเงินดีมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เฟื่องฟู
1: รุ่งเรืองเฟื่องฟูมีเงินดาวเงินเดือนดีคนจีนและคนต่างประเทศก็เข้ามาทำงานนี้เยอะมาก
0: อ๋อคือมาเป็นลูกจ้างเราอย่างงี้
1: มาเป็นลูกจ้างด้วยค่ะตามโรงพิมพ์ต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะตีพิมพ์ภาษาต่างชาติบางทีก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้ภาษา อย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีช่างเรียงเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาไทยที่ดีนะมันก็เรียงผิดเรียงถูกเยอะแยะนะเรามีสิ่งพิมพ์ที่เรียงพิมพ์ผิดเนี่ยสนุกสนานพวกนั้นเวลาตีพิมพ์ออกมาจะเป็นสิ่งพิมพ์หายากเราเรียกว่าสิ่งพิมพ์หายากเหมือนแบงค์พิมพ์ผิดเนี่ยแบงค์ธนบัตรพิมพ์ผิดก็จะมีราคาสูงมากใช่ราคาสูงราคาแพงมาก
0: กว่าเราจะได้หนังสือแบบนี้สักเล่มหนึ่งนี่สมัยก่อนนี่เขามีเรื่องราวเยอะมากกว่าจะแกะสลักแป้นพิมพ์กว่าจะมีตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็แกะออกมาเป็นตัวกว่าจะพิมพ์ทีละตัวเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มินเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันมีเรื่องราวมากขนาดไหนเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะกลับไปทนุถนอมหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าหลักการพิมพ์ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งบิดาการพิมพ์ต้นแบบต้นตอแล้วก็จุดแรกเริ่มผู้ที่บุกเบิกเรื่องของการพิมพ์ให้เฟื่องฟูในประเทศไทยหรือต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเลยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: เรียกว่าวันนี้คลายสงวนครบเลยนะคะทั้งเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับแรกแล้วก็เรื่องการพิมพ์แล้วก็ที่มาของการพิมพ์ด้วยแต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่เรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ฉงนแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมนั่นก็คือ Facebook ของรายการคลายฉงนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกดเยอะๆแบบนี้เลยเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่ฉงนอยู่ในใจแล้วอยากจะให้เราช่วยคลายฉงนส่งเข้ามาก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้นกับอาจารย์เนี่ยหมดแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมารคผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปลกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดด

0: ให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
5: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
4: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้ว

0: ล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิททองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรี ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
2: ดังที่อาจารย์ภาวิทย์ทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดดิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนน ะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาใดแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้รู้จบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามไปลงมาเลเซียข้ามเมืองใดไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
2: อ การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาจะไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
0: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปตัวจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่

0: เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เรากลับไทยคนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรือง
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: ืองพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงระฆังป้อมแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงศ์เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระก็มีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงศ์ที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทั้งหน่วยจิมกรนะ

0: ใช่นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูแล้วรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์องค์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถวๆวัดเขียน
0: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายในใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าราชการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝด2หลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ส่งมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างประเทศประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคาร แล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับพระนาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฌานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับมาวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับเพราะการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทตะลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรง นะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
4: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
3: นี่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาติเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
4: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนับนมัสการจริงๆคิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไร

0: เอ็นทุกท่านดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันในนิยายในเรื่องคู่รักคู่รักต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงาน
1: ย่างเก่าเก่านั่นเอง
2: ยากใจชุนเอาวันอาทิตย์แปดนายนั้น
0: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิทานเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เมื่อก่อน
3: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
0: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการละเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทําไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาทําไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นพอทุกวันเนี่ยเราก็ทําวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทําหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทําพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทําพ่อครูมาก็ทําเป็นรูปไปสวนทํามาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทําหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสียังมีงัวแดงงัวดํางัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝังหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทําภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทําจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้มันต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้ตักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการ

0: มันตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดแล้วก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ของใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการตำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังถ่ายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆนะก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
0: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองของอัมภัยนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอก

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารจารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อ